0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ทุกจังหวัดรักษา4รอบ3มิถุนายน2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยในห้วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนและในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนาฬิกา 29:00 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์รวมทั้งจะตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที่
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางและประชาชนชาวไทยที่พำนักในกรุงปารีสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนตลอดจนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน
2: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากเอกชนไทยในฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสซึ่งได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งได้มีโอกาสหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างไทยกัมพูชายูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วน
3: ก็ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนที่ความนักอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสอย่างนี้ดีใจที่ทุกคนยังมีความ

0: ยายบ้านเกิดเมืองนองของเรามีความเป็นห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยรับรองครับว่าด่านไม่เปิดให้คำยืนยันว่าอธิปไตยของประเทศไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวไม่ได้ไปรุกรานหรือไม่ได้ไปคุกคามคนอื่นแต่เราจะไม่มีวันให้ใครเข้ามาย่ำยีหรือว่าเข้ามาคุกคามประเทศไทยเป็นอันขาด
1: นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอดังกล่าวและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันสำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรป
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมจำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนโดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาจนกว่าจะครบกำหนดจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
4: ไทยช่วยไทยพลัสเราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60/40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 จะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบสิทธิ์จอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและลดการใช้พลังงานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศโดยเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้พร้อมกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานซึ่งผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1ประตู4ประตู10ประตู13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
5: วันนี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปในแนวทางเดียวกันลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที
5: ่ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครไว้แล้วพร้อมได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะให้เป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียวว
7: ันรับสมัครเนี่ยเห็นทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าท่านแต่งตั้งผู้รับสมัครสกแทนท่านแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่ปลัดกรุงเทพมหานครต้องเดินรับสมัครทุกโต๊ะเลยวันนี้ก็น่าจะสมัครไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมกันจับฉลากไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมกัน
5: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยจะเปิดสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกอาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
8: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่
12: ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระหว่างการพบหารือกับจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพปากีสถานที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสหรัฐไม่ใช่ฝ่ายที่แสดงความจริงใจในการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่ารัฐบาลอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมต่อสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดนายกาลิบาฟกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิหร่านได้ฟื้นฟูขีดความสามารถขึ้นมาใหม่ในช่วงการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิหร่านกับสหรัฐตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาและอิหร่านพร้อมดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยข่าวกรองของยูเครนได้รับข้อมูลจากสหรัฐและชาติพันธมิตรในยุโรปเกี่ยวกับการที่รัสเซียเตรียมใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรสนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟผู้นำยูเครนยังขอความร่วมมือให้ประชาชนตอบสนองต่อสัญญาณเตือนภัยทางอากาศอย่างมีสติและระมัดระวังตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพรัสเซียเตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนจากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโลบิลส์แคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18ราย
1: นายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยนายรูบิโอเน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐกับอินเดียซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตยร่วมกันโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าตลอดจนความสัมพันธ์ส่วนตัวอันแน่นแฟ้นระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีโมดี
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเคทเฟลดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2-0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพานิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2-0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโม่พักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม15-21 21-15 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิสเถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
14: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 18:33 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.
15: 1 นาทีกับกปท.
2: ในช่วงนี้อยู่ระหว่างโรงเรียนเปิดเทอมและมีข่าวปรากฏบนโลกโซเชียลบ่อยครั้งเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของรถโรงเรียนกรมการขนส่งทางบกจึงกำชับและสั่งการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถที่รับจ้างรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถต้องนึกถึงความปลอดภัยของเด็กๆนักเรียนทุกคนที่โดยสารมากับรถและตัวรถที่ใช้รับส่งนักเรียนต้องมีสภาพที่แข็งแรงต้องชำระภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้องพร้อมที่จะให้บริการรับส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบต่อเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่2ทางตอนบนของที่ราบลุ่มภาคกลางที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและต่อเนื่องลงมาถึงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ที่แม่น้ำปิงวังยมน่านไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะเป็นที่หล่อนลาดประกอบด้วยที่ราบน้ำท่วมถึงตะพักลุ่มน้ำและที่ลุ่มน้ำขังส่วนตอนล่างตั้งแต่บริเวณปากน้ำโพลงมาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดสมุทรปราการบริเวณขอบทางตะวันตกของที่ราบลุ่มภาคกลางมีภูมิลักษณ์เด่นชัดของลานตะกอนรูปพัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจันยาอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับ ช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตเชิญติดตามรับฟังครับ
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางเอทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
19: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
22: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
23: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
22: Shipper Center
23: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
24: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
25: ให้โชคให้มันให้
26: บังคับใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
24: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266
3: ปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: อร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อพี่น้อง

กี้ยเนี่ยเนี่ยอังโยแซ่หรือโจนี่มายได้กูเสียวังงามหาเนี่ยบ่อยเสียวว่าไว้กูเผาจุ้ยเสีย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจใน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-7 อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14

0: 0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ลาบัดสาวสนิดอกเออมย่างกดสมอ่อนแอนหาแฟนสอดแต่เบาคู่เห็นเช้านะหนาบเพิ่นบูดคุณน้ำทาบ่มีหายาบ่มีดอกมาวางนั่งอยู่สามดอกทั้งเตือนบัดแฟนคู่มาเอาสนามาให้นั้นถึงท้องตาของตาดอกขาข้าดอกผีขาเหลียวเบิ่งตาหวานเดิมดอกซ้อนแล้มเข้าไปแซ่ถามวันที่ได้สิมาขออีน้องละคุณค่าพี่คู่หนูสิคอยดอกรอไว้วันใดบอกน้องแม่ของนั่งเพิ่นอยากฮู้พี่

เสน่ห์มักอายผู้ขมเอาอสิทาเจ้าข้าของท้องผู้เต้าบรมสาวสนิน้องสิซ้ำเอ้ยห้องกองน้ำตาญาติหลายเด้อญาติเขาเอาไปขาดดน้ำหมากขายส่งนางเป็นลูกเช่าทุ่งขี่ขอเตือนพี่น้องให้ทำสั่งดอกให้ส่วนดีกว่าส่วนคู่ขำเมาเอามาไว้เป็นคู่เขาว่าคู่แม่งดาหากินน้ำหลอดซ่องตามห้องหมู่ผู้หญิงเจ้าญาติ

อาถือภาษาเขตแคว้นไทแลนด์ทินสดามนางย้ายล่วงขามภาษาตนคุ้นสีนายเว้าฝุดฝิดฟูกไฟแนวเจ็ดวันวาสุดวินวิลิวันหมวกวาลายบัดเลี้ยงกายดอกคุณป่าตาย้ายกระโปรงกายเห็นผู้ชายถึงสดิบสดินเอ้ยตีนสินกระบอกเอาป่านั้นเบาวะเท่าเก้าหัวโบราณบัดตัวผ่านมุ่งเดิมเพลินแดงปั่นมาเองขายนะในมุ่นเข้าเผาโลจีบ่ได้ย้อนยามพระนางเลือดหอมสิลงเอิญอีแม่ยายเลยบ่อายสาสำนี่เลยบ่อายสาสำสาวสำเด็จเจ

มันหักแก่บ่ได้เพราะน้องน้องนั่นเล่นตามอดสาปังเบิ่งกะน้องยามพ่อแม่นั่งสอนเพชรขอวอนสาวสันดีอย่าลืมคลองไว้คุณเขาให้นั่งตั้งควบเบาสาว

0: นชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละบ้านเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318เด้อ

ปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถังเช่า6840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพาร์สนใจโทร

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักฟิกคือใบทอฝ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
2: ้ก็ไร่นึงก็ได
0: ้ต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนสวยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าๆพากันหามาใส่เด้อ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุ้ยผมเอกโซเล่ที่เราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเสียงคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
0: ครับผมชื่อนายสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: เกิดอยู่หมู่1หลักเมือง
1: ครับผม
0: ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมละไสจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์ชื่อว่าคุณพ่อสมพรคงมั่น
0: ครับ
1: อยู่ตำบลหลักเมืองหมู่1เนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ถามก่อนคุณพ่อสมพรชื่อเล่นชื่อว่าจังไร
0: ชื่อพรครับ
1: ชื่อพ่อยายพรถามอีพ่อพรก่อนเฮ็ดหน้าจังไร
0: เฮ็ดหน้าคลิปเท่าไรล่ะทง18ไร่ทง16ไร
1: ่โอ้ทง18ไร่ทง16ไร่14ไร
0: ่ครับ
1: เฮ็ดเองบ่
0: เฮ็ดเองครับ
1: อ้อคือแน่นอนเลยจักปีแล้ว
0: มันก็60เก้า
1: โอ้ยสิเก็บ10แล้วตัวนี้60เก้าเฮ็ดหน้าเอาเอง14ไร่เนาะ
0: ครับ
1: บาดถามก่อนหน้า14ไร่นี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปกติ
0: ก็เคยใส่ทั่วไปทุกอย่างนั่นล่ะ
1: โอ้ใส่

0: ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่แหละแม่นบ่
1: ตามท้องตลาดทั่วไปครับ
0: เขาว่ายังดีกว่าเมียนน้ําเขาเบิด
1: เมียนน้ําเขาเบิด
0: มาถามถามให้พ่อพ่อก่อนหน้า14ไร่นี่ตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่เป็นยังไงเรื่องของดินเรื่องของผลผลิตนี
1: ่ของดินมันก็ดินแข็งเล็กน้อยอยู่ล่ะครับ
0: ดินแข็ง
1: ครับดินแข็งเขาบ่จะงามปานใด
0: ครับผลผลิตเป็นไอ้พ
1: ่อผลผลิตก็ไข่แน่อยู่กับบ่กระดอก
0: ผลผลิตก็ไข่แน่อยู่ห่างบ่กระดอกก็เรียดออกว่าติ
1: ครับ
0: บาดนี้ถามคุณพ่อป้อนก่อนไปรู้จักโซเลพมีมีโซเลพนี่ฮู้จักอยากฟังวิทยุเนาะ
1: ครับ
0: พ่อ
1: ครับ
0: ฟังโดนปานใดก่อน
1: ฟังมาไว้ 2-3 เดือนพุ่นแล้วถ้าฟัง
0: โอ้ฟังมา 2-3 เดือนห่วยเสียคนยากอยู่ตัวนี่เนาะ
1: ครับ
0: บาดนี้ฟังมา 2-3 เดือนแรกๆนี่บ่อยากเสื้อปานใดแม่นบ
1: ่บ่อยากเสื้อปานใดแล้ว
0: พอท่านได้เสียเราแกคิดว่าสิมาตัวพ่อยายพ่อนได้บ่ติ
1: ครับ
0: บาดนี้พอฟังแล้ว 2-3 เดือนก็เลยตัดสินใจลองใส่เบิ่งบ่อีพ่อ
1: ครับลองสิลองใส่แล้วลองใส่คักๆแล้วเดี๋ยว
0: หลังจากที่พอป้อนใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่เรื่องของดินเรื่องของผลผลิตเฮา
1: ก็ดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้น
0: มันเป็นยังไงเนี่ย
1: จังผมใส่ผักก็แล้วเย็นขึ้นนู่นเฮา
0: โหเอามาใส่ผักก็เขียวเอ็นเอ็นขึ้นเลย
1: ครับ
0: งามถือโอ๊กถือใจอยู่แม่นบ
1: ่ครับ
0: บัดนี้เฮาใส่หน้าเขาเฮานี่ที่ว่าดินมันแข็งดินมันเข้มดินมันเอียงนี่มันดีขึ้นบ่ดินอยู่หน้าเฮา
1: ดีขึ้นครับ
0: ผลผลิตเป็นได้อีพอผลผลิต
1: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
0: โอ้ได้เพิ่มขึ้นได้หลายกว่าเก่า
1: ได้เพิ่มขึ้น
0: อันถามอีพอพ่อนก่อนพอเฮาหว่านลงในไห้ในหน้าเฮานี่ต้นเขาต้นพืชเฮามันเป็นยังไงเน
1: ี่ยมันก็เขียวงามนะครับ
0: เขียวงาม
1: ครับ
0: ต้นแข็งแรงดีบ
1: ่ต้นแข็งแรงดีแตกกอดี
0: โอ้แตกกอดีมีแมงมากวนคิดกวนใจบ
1: ่บ่ครับบ่มี
0: แมงก็บ่มี
1: แมงก็บ่มี
0: ดินที่เคยไว้แข็งๆนี่มันเป็นยังไงเนี่ยหลังจากใส่แล้ว
1: ดินก็ล่มแล้วบัด
0: ดินล่ม
1: เกิดล่มเกิดนี่ขี้กระเดียนมีทักแท้ล่ะ
0: โอ้ดินเริ่มล่มจากแข็งๆนี่ดินเริ่มล่มเริ่มมีขี้กระเดียนขี้ทักแท
1: ้ครับ
0: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
1: ได้หลายกว่าเก่าครับ
0: ถามคุณพ่อพ่อนก่อนยังสิใส่ต่อบ่สําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสนี่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อไปล่ะครับใส่ต่อผมคุณว่าใส่ต่อแน่นอน
0: ใส่ถึงหน้าปีหน้าปังบ
1: ่ครับ
0: แสดงว่าหน้าปีที่ผ่านมานี่ผลผลิตก็เพิ่ม
1: ครับ
0: หน้าปังก็สิเมียนเต็มสูบเลยติบัด
1: ครับ
0: เพราะว่าสิไร
1: ครับเพราะว่าสั่งมาไว้แล้ว
0: อยู่นี่สั่งมาแล้ว
1: ครับ
0: สั่งมาไว้จักกระสอบ
1: 10สอบ
0: กว่าสั่งมาใส่ได้10สอบกว่าอีพ่อใส่จังไหนเนี่ยยามเวลาใส่นี่เอาโซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบ
1: อันนี้ต้อง2สอบ
0: โซเลพัดนี่พี่พอใส่2สอบ
1: ครับ
0: แล้วเคมีใส่จักกระสอบ
1: เคมีใส่เครื่องสอบ
0: ถามคุณพ่อพ่อนก่อนเวลาใส่นี่คุณพ่อใส่โซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบอัตราส่วนมัน
1: อันโซเลพัด2สอบผสมนี่ละ
0: มันเหนียวติดไหมติดมือบ่พอผสมแล้ว
1: บ่ได้หรอครับ
0: สบายใจเลย
1: สบายใจ
0: ว่าติดเครื่องหยอดเครื่องพ่น
1: ครับ
0: หวานนี่หวานลงไปแล้วผลผลิตเป็นยังไงแน่อีพ่อ
1: ผลผลิตมันก็ดีขึ้นแล้วครับ
0: ยืนยันว่ายังสิใส่ตัวบ
1: ่ใส่ตัวครับ
0: ใส่ตัวแน่นอน
1: ครับ
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อพ่อนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่บ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อพ่อนี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันอีพ่อเอาอีจักเทียกันน่ะ
1: เอาเด้อพี่น้องเอ้ยใครอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนี่จะมันดีครับใส่เข่ากะงาม
0: ครับใส่ยังแน่แน่ใส
1: ่ใส่ทั้งผักทั้งบักพริกมีน้ำมันนี่แหละครับผมใส่แล้ว
0: ใส่บักสุแนว
1: ครับ
0: บักพริกผักหน้ากางหยาก็ใส
1: ่ครับ
0: เข่าก็ใส
1: ่เข่าก็ใส
0: ่ถือโอกถือใจบ
1: ่ถือโอกถือใจครับ
0: ครับผมยืนยันว่าสิใส่ตัวน้องอีพร
1: ใส่ตัวครับ
0: นี่คือเสียงจากปากอีพรพรนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเฒ่าอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
1: ครับผมชื่อสมพรคงมัน
0: ครับผม
1: อยู่หมู่1
0: ครับ
1: บ้านในเมืองตำบลลักเมืองอำเภอคุมราไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อสมพรคงมั่นนะครับอยู่บ้านในเมืองหมู่1ตำบลลักเมืองอำเภอคุมราไสจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยพอเนาะ
1: ครับ
0: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ่ยสิหายไปต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองมาใส่คืออีพอพรเบิ่งว่ามันสิแม่นความเบาเอกโซเลบ่บ่มันสิแม่นความอีพอสมพรบ่บ่มันต้องร้องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสมบูรณ์ทุกคนจะเจ็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ฮิวมิกสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการทำเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันการทำเกษตรอินทรีย์ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเนื่องจากการทำเกษตรรูปแบบนี้มีความปลอดภัยในระดับสูงทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยารอบด้านเพราะฮิวมิกมีประสิทธิภาพในการจัดการกับระบบนิเวศต่างๆภายในดินให้เอื้อต่อการเพาะปลูกและเจริญเติบโตของพืชทั้งยังสามารถปรับสภาพหน้าดินให้ร่วนซุยอันจะส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้าและการงอกของเมล็ดพืชช่วยกระตุ้นให้พืชมีการแบ่งเซลล์ได้ดีรากของพืชจะมีความแข็งแรงและแพร่กระจายได้มากอันจะมีผลทำให้พืชเจริญเติบโตได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพและผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอีกด้วยมีส่วนช่วยเพิ่มสารอินทรีย์และสารอาหารต่างๆภายในดินทำให้สภาพพื้นดินรองรับปัจจัยต่างๆทั้งน้ำแสงแดดและปุ๋ยซึ่งส่งผลทำให้แร่ธาตุและสารอาหารภายในดินค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยและฮิวมิกค่ะช่วยให้แปลงเกษตรอินทรีย์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานพืชพันธุ์ต่างๆเจริญงอกงามและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: 라디오 와 숫자 นวัตกรรม ของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกยังบ่งามหรือว่าดินที่ร่มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ย ซอยเพื่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน 2 กระสอบต่อเคมี 1 กระสอบใส่แล้วดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร 091-684-0475
1: เมื่อเว้าถึงการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับพอเฮ็ดไร่เฮ็ดนาลงไปแล้วก็อยากได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแม่นราคาสิเป็นจังได๋ก็ตามสร้างเอาหลายสู่เอาหลายว่ากันนะครับแต่ว่าบ้านนี้ผลผลิตทางการเกษตรบางปีก็ได้คือจะของขึ้นบางปีก็บ่ได้คือจะของขึ้นซั่นเด้มันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องดินฟ้าอากาศบางปีก็ประสบปัญหาภัยแล้ง บางปีมาเลือดถือเท่ามาแน่ฝนตกสองสามมื้อท่วมจ้อยซั่นเด้นะครับเอาแน่เอานอนบ่ได้แล้วพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับได้ผลผลิตหลายหลายนะครับแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรบ่เป็นคือจะของขึ้นเด้บาดราคาสวนกระแสได้หลายแต่ว่าราคาถึกถึกอีพอยแม่บ่สรุปขายแล้วลบทุนคือเก่านะครับประสบปัญหาปีแล้วปีเล่านะครับปัญหาเก่าๆลงทุนให้มันน้อยนะครับแต่ว่าผลผลิตให้มันได้หลาย ยามขายมันจังสิเหลือกำไรซั่นตัวนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงผลผลิตทางการเกษตรยามเก็บเกี่ยวผลผลิตมาก็สิเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแล้วเฮาสิเริ่มต้นจังไดล่ะอีพอยแม่กับการประหยัดให้มันได้ผลผลิตหลายๆนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิแนะนำของดีแนะนำสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษที่พี่น้องเกษตรกรบ่ควรมองข้ามนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับ อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันดีแบบได้บ่าวอีกโซเลมันดีจังไดยันนี่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสิซอยฟื้นฟูเรื่องของดินนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินดินแข็งดินด้านดินด้านดินปลูกยังบ่งามดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุยปลูกอีหยังอีหยังก็บ่งามจักเถื่อนะครับนี่ล่ะครับ อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับคันดินดีแล้วปลูกยังก็งามได้บาดนี่ต้นพืชก็เจริญเติบโตได้ดีเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยซะเด้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วถ้าพี่น้องอยากได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการใส่ปุ๋ยหวานให้หวานหน้าหวานหัววานสวนนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบปุ๋ยเคมีอยู่ถ้าอยากให้ได้ประโยชน์สูงสุด ต้นทุนน้อยๆซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจให้พี่น้องใส่แบบนี้ครับให้นําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2 กระสอบนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2 กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1 กระสอบนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีนั้นเอาสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่พี่พลอยแม่ชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรพากันเล่งไว้นั่นล่ะนะครับ เอามากระสอบหนึ่งนำมาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3 กระสอบนะ

0: ครับสามกระสอบนี่สามารถวานได้3 ถึง 4ไรแต่ว่าขันเว้าถึงเรื่องของราคาบาทนี่ถึกสามกระสอบนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสองกระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สองกระสอบเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1 กระสอบนะครับเฮาก็สิมีเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิงสำหรับผมเอกโซเลบ่ท่านอยากให้เสื้อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่ลองเบิงว่ามันสิดีคือผมเอกโซเลเว้าให้ฟังบ่มันสิดีคืออีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิงครับปัญหาดินแข็งดินด้านดินเป็นด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยปลูกพืชก็บ่ขึ้นปลูกพืชก็บ่งามปัญหาต่างๆเหล่านี้หายแท้แน่นอนนะครับคันได้ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเบิ่งครับพี่น้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับปัญหาต่างๆสิเบิดไปคันพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ล้มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1 กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2 กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดเจ็บขา
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ประโยชน์ของฮิวมิกในนาข้าวฮิวมิกหรือว่ากรดฮิวมิกค่ะเป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์มีประโยชน์ในการปรับปรุงดินช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการปลูกข้าวการใช้ฮิวมิกในนาข้าวสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการผสมใส่กับปุ๋ยชนิดต่างๆประโยชน์ของฮิวมิกค่ะปรับโครงสร้างดินช่วยดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีทำให้รากข้าวสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆในดินได้ดียิ่งขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตช่วยให้ข้าวแตกรากได้ดีใบเขียวแข็งแรงและเพิ่มผลผลิตปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินช่วยลดความเป็นกรดหรือด่างของดินทำให้ดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยช่วยให้ปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดินถูกปลดปล่อยและดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นแล้วเราควรจะใช้ฮิวมิกในปริมาณที่เหมาะสมกับชนิดของพืชและสภาพดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใส่ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีจุดใบทอฝ่ามือดิถือใจแห้งแหละทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใช้โซเล่ก็ใช้บังเด้อแม่

0: ไทยอันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
1: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
0: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันตันอยู่40
2: ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนสุ้ยไส้ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหา

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีเมลเพิ่นซื้อไว้จังไดใส่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: แม่ทองใบผู้สายย่าค่ะบ้านเบอร์หมู่2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้า
0: ขอชื่อว่าคุณแม่ทองใบ
1: จ้า
0: ผู้ฉาย
1: ยา
0: ผู้ฉายยานะครับอยู่บ้านเบอร์หมู่2เนาะแม่เนาะถามก่อนคุณแม่เฮ็ดนาจักไร
1: เฮ็ดนาเก็ดไรค่ะ
0: เฮ็ดนาเก็ดไรเฮ็ดเองเลยบ่
1: เฮ็ดเองเลยค่ะ
0: มาขึ้นแน่นอนอายุจักปีเหรอคือเฮ็ดนาเอง
1: 65ปีค่ะ
0: โหกันถามเรื่องอายุขึ้นโดนจักหน่อย โอแสดงว่ายังแข็งแรงดีเนาะอย่างเงี้ยเฮ็ดนาอยู่เก็ดไรบาดตอนแม่เฮ็ดนานี่แม่ใส่ปุ๋ยยังบ่แย่งให้หน้าเจ้าของ
1: ใส่ปุ๋ยอันเคมีน้ำตาลตลาดนี่ล่ะค่ะ
0: โหใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่
1: จ้า
0: แสดงว่าเขาว่ายังดีก็ใส่น้ำเขาตัวน
1: ี้เขาว่ายังดีก็ไปซื้อมาใส่
0: มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินกับแกนเขามันกับบ่งามบ่หยัง
0: ครับดินกับแข็ง
1: ดินกับแข็ง
0: ราคาปุ๋ยเป็นยังไง
1: ราคาปุ๋ยกับแพง
0: แต่ว่ากันยังใส่อยู่
1: กันยังใส่คือเก่าจะเสียวปุ๋ยยังมาใส่กับไปซื้อคือเก่า
0: โอ้แสดงว่าบ่มีทางเลือก
1: บ่มีทางเลือก
0: ก็เลยจำเป็นต้องใส่
1: จ้า
0: ใส่คือเก่าใส่มาเรื่อยๆบัดดินก็มีปัญหาเราถามถึงเรื่องของผลผลิตเป็นยังไงอีแม่ไร่นึงหลายๆบ
1: ่บ่ค่ะได้ไร่ละ600-700กิโลนี่ล่ะ
0: โหได้ประมาณไร่ละ600-700กิโล
1: จ้า
0: ก็ได้เขาบ่ถึงตันจักเทีย
1: ได้บ่ถึงตันจักเทียเฮ็ดมายามได้ก็บ่ถึงจักเทีย
0: แม่นบ่
1: จ้า
0: อยากได้ให้มันถึงบ่
1: อยากได้ค่ะ
0: วันนี้ถามคุณแม่ท้องใบก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อน
1: โอ้ยฟังวิทยุก็เลยว่าไปลองมาซื้อมาใส่มันก็น่าว่าซั่นกับหมู่พวกก็เว้า
0: โหได้ยินคนเว้านําฟังวิทยุนํา
1: เว้านําจ้าก็เลยไป
0: ซื้อแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่อีแม่ให้หน้าเฮา
1: แปลกค่ะถึงลงไปให้หน้าสิก็ขี้ดินลม
0: ขี้ดินลม
1: เขาก็งาม
0: เขาก็งาม
1: จ้าม
0: านี่ถามถึงเรื่องของผลผลิตหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาสแล้วนี่ผลผลิตต่ออะไรมันได้เพิ่มขึ้นบ่อีแม
1: ่ได้เพิ่มเป็นตันพุ่นแล้วเนาะ
0: ฮะ
1: ได้เพิ่มเป็นตันพุ่นแล้ว
0: ได้ไล่ตันเลยไล่นึง
1: จ้ะ
0: ถือโอ้ถือใจ
1: บ่ถือโอ้ถือใจแล้วก็เลยว่าเขาคืองามแท้น้อคือดีแท้น้อปุ๋ยเพิ่นว่าซั่น
0: ครับ
1: โซเลพาสนี่ว่าซั่น
0: อยากถามคุณแม่ท้องใบว่าหลังจากที่แม่ใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาสแล้วใส่แล้วเป็นจังไหนแน่ประทับอกประทับใจแนวไหนบอกให้อีพ่อไอ้แม่ผู้ที่เพิ่นบ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาสคืออีแม่นี่บอกเพิ่นฟังคักๆเบิ่งคุณแม่ต้องไปเชิญครับ
1: จ้าใส่โซเลพาสก็ดีหลีค่ะ
0: ครับ
1: เขาก็งามดินก็ลมดีขี้ทักแท้ก็หลายค่ะ
0: ครับ
1: งามบ่เคยได้เขาเป็นตันจักเทียมาใส่โซเลพาสนี่ก็ได้เป็นตันค่ะไล่ละตันค่ะดีหลีของเพิ่นนั่นดีมากๆเลยโซเลพาสค่ะดีก็ดีขี้ทักแท้ก็หลายค่ะ
0: ครับ
1: เยี่ยมเลยค่ะโซเลพา
0: สสุดยอดจริงๆเลย
1: จ้าสุดยอดเลยค่ะ
0: ยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ใส่ต่อค่ะมาใส่โซเลพาสน้ำกันเด้อค่ะเยี่ยมๆเลยค่ะ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณแม่ท้องใบผู้ฉายานะครับอยู่บ้านเวอร์หมู่2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลกับคุณแม่ท้องใบฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังติดตามผมเอกโซเลในเทปหน้าว่าสิออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาสสำหรับมื้อนี้มีความสุขสู่ผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ

0: สถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07520จำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4 แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่า
3: เคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์

0: ลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ข้าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือพร้อมจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟป่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: ขอให้มีโชคมีสุขขอให้ดวงถึงเพิ่งขอให้มาสู้โชคดีที่งานจนสิ้นไม่เกินไประวังเสียงฝ้าห้องตึกครับผู้กระดึงไปเฮ็ดบ้าที่เราเลือกแหละระวังเสียงฝ้าห้องตึกครับ
5: เพื่อจะเจอโชคดีจบมอสาม
6: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นที
7: เป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณ

0: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบวาซิปินกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840
2: หอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ผมเอกโซเล่นะครับอยากแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ่ให้ทิมดอกครับบ่ให้ทิมบ่ให้ป๋าเคมีดอกให้ใส่คือเก่านั่นละนะครับแต่ว่าให้ลดอัตราส่วนให้ลดจำนวนลงจักน้อยนะครับเคยใส่อยู่3กระสอบนะครับก็อยากให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวนะครับเคมีเหลือไปกระสอบนึงสำหรับอีก2กระสอบที่หายไปนะครับให้พี่น้องเกษตรกรเฮานั่นซื้ออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบเอามาโคเลใส่กันเอามาผสมกันกับปุ๋ยเคมีที่เหลือไปกระสอบนึงนั่นล่ะแต่ว่าคุณภาพนี่ที่โอ้ยดีคักนะครับดีคักก็การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเพราะว่า3กระสอบนี่มันแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําเด้คันมันคุยกันได้มันก็สิบอกว่าเอ้าตัวนึงไปบำรุงดินเด้อไปปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินมันร่วนซุ่ยเด้อเฮ็ดให้ดินมันเหมาะสมกับการเพาะปลูกเฮ็ดให้ดินมันเหมาะกับการปลูกพืชเอาตัวนึงเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนๆเด้อซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นั่นล่ะให้อยู่ในดินโดนๆพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้เดี๋ยวอีกตัวนึงได้บาดก็คอยมีหน้าที่สิเร่งการเจริญเติบโตของพืชดอกเร่งผลผลิตเร่งดอกเร่งผลดอกผุ่นเด้คันปุ๋ยมันเว้ากันเป็นเว้ากันได้นี่แหละครับ3กระสอบที่เกิดใหม่เฮาก็สิได้ปุ๋ย3กระสอบที่มีคุณภาพสูงมีคุณภาพดีพ่อวานลงไปในไห้ในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วนี่ติเอ้ยอีพ่อไอ้แม่เอ้ยวานลงใส่หน้าเขานี่ติแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนฮอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวกระดอกกระเดี่ยแท้แต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งในบัดนี้เขียวใบตองอ่อนอีพ่อยแม่ต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีทนกับทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมึงเปลี่ยนแปลงโลดสภาพอากาศบ่ได้ย่านนะครับคันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ติว้ายเขาเคยเฮ็ดได้ต่อไร่นั่น500 600กิโลนี่ติพอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนั่นติใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ติว้ายอีพ่อยแม่เอ้ยไร่นึงนั่นได้เขาเป็นตันนะครับไร่นึงนั่นได้เขาเป็นตันบ่ธรรมดาอีพ่อไอ้แม่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ว่าติอีพ่อไอ้แม่สําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันสิซอยแก้ปัญหาเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด้าน

ินเป็นกดดินเป็นเกียดดินปลูกหยังบ่งามปลูกพืชลงไปก็บ่เจริญเติบโตดีพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล่บ่ตายแล่เฮ็ดซอกงอกแซงแงกอยู่บ่เจริญเติบโตเต็มที่นะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับใส่แล้วที่โอ้ยต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจใส่หน้าเขาจังซี่แต่กอดีต้นแข็งใบใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีนะครับและที่สำคัญครับอะมิโนทุกสูตรเลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้นะครับสามารถนำอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่สามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับในอัตราส่วนผสม2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบนะครับเฮาสิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ3กระสอบนี่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดบ่ธรรมดานะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ราคาก็บ่แพงครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับราคาก็บ่แพงกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดนะครับซอยลดต้นทุนผลผลิตก็สิเพิ่มต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจและที่สำคัญครับต้นพืชเฮาแข็งแรงต้านทานภัยแรงภัยหนาวได้ดีดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแต่ว่าสำหรับผมเอกโซเล่นี่ติอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันดีซำใดมันสิดีคือเบาเอกโซเล่เบาบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับผมเอกโซเล่อยากให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้พากันเบิดหนีเบิดสินผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีหยุดทุกปัญหาของการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดห้วยเฮ็ดสวนด้วยอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุ่มใบทอดฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็แท่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
5: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิงพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้อง
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเลคือเขาพี่น้องเมื่อนี้ผมเอกโซเลออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานี่เพิ่นอยู่ไสเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำปู่จักหน่อยครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำปู่จักหน่อยครับ
7: ครับสวัสดีครับผมนายวิเชียรคำก้อยแก้ว
6: ครับผม
7: บ้านเลขที่44/1 หมู่ 1ตำบลหลังเมืองอำเภอกุมารไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
6: อ๋อคือว่าคุณพ่อวิเชียรคำก่อแก้วเนาะครับ
7: ครับ
6: พื้นที่ที่เฮานั่งอยู่นี่นี่จักไรอีพ่อ
7: 70ไร่ครับ
6: 70ไร่
7: 70ไร
6: ่เฮาแสดงว่าเฮ็ดนาปีละจักไรนี
7: ่มันก็70ไร่นี่แหละครับแต่ว่ามันห่าง2เทีย
6: ป๊าดรอบอกกับเศรษฐีพ่อใหญ่วิเชียรเฮ็ดนา70ไร่ต่อฤดูกาลเฮ็ดเอาเองบ่นี
7: ่เฮ็ดเอาเองครับ
6: เฮ็ดเอาเอง
7: ครับเฮ็ดเอาเอง
6: จ้างเขาไถบ่
7: บ่ล่ะครับนี่คู่ชีพ
6: คู่ชีพ
7: นี่
6: คู่ชีพไถเองพร้อม
7: ไถเองพร้อม
6: ปาดพอบ่เฮ็ดให้เงิน
7: ไถเองไถเอง
6: พี่เรียนถามก่อนพื้นที่70ไร่นี่ดินเฮาเคยมีปัญหาบ
7: ่มีครับเคยมีปัญหาม
6: ันเป็นจังได๋เนี่ย
7: ว่ามันเป็นเอียด
6: โหดินเป็นเอียด
7: เป็นเข้มดินเข้มดินเอียด
6: ดินมันเข้มดินมันเป็นเอียด
7: แม่น
6: เนี่ยเอาแสดงว่ายามเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามันก็บ่ค่อยได้ผลผลิต
7: ได้ตอนนี้บ่ค่อยได้ครับส่วนนึงบ่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันเข้ม
6: พอดินมันเข้มมันมีปัญหา
7: เนี่ย
6: ดินมันแข็งนําบ
7: ่แข็งครับมันบ่คือหมูเบิ่งแล้วมันเป็นเข้มๆเป็นมันบ่ผ่านคือหมูแม
6: ่โอ้ดินบ่คือบ้านคือเมือง
7: เขาคือเขามันก็ผลผลิตก็บ่ดี
6: ผลผลิตบ่ดี
7: ครับ
6: อยู่ให้อยู่หน้าเฮามีขี้กระเดียนบ่ช่วง
7: บ่มีครับเตยบ่มีเด
6: ้ขี้กระเดียนบ่ค่อยมี
7: มันบ่มี
6: แสดงว่าเจอปัญหามาก
7: ครับ
6: โดนหลายปีบ
7: ่โอ้ก็หลายปีอยู่เด้
6: แม่นบ่
7: ครับแต่ว่ามาได้ฟังวิทยุ2เดือนว่าหั่นก็ได้ยินเพิ่นเว้าก็เลยว่ามาจากร่องอยู่แต่ว่าบ่ทันกล้า

0: อืมแสดงว่าพอวิเชียรนี่ฟังสองเดือนที่ผ่านมานี่ฟังวิทยุ
1: แม่นครับ
0: แสดงว่าหูจักสุริพัฒน์นี่หูจักจากวิทยุ
1: ครับจากวิทยุผลโฆษณาในวิทยุ
0: เสือเลยบ่ที่แรก
1: กับว่าท่านเสือครับ
0: โอ้ยเสือคนยาก
1: กับว่าท่านเสีย
0: กับว่าท่านเสียแต่ว่าก
1: ับว่าท่านได้ร้องแต่ว่าฟังอยู
0: ่ยึกๆยักๆอยู
1: ่แม่น
0: อยากใส่อยู่
1: อยากใส
0: ่แต่ว่าหังบ่ท่านได้เสือ
1: ครับพ่อต่อฮอดพอดว่างหันวางหน้าปีนี่ก็เลยรอบครับ
0: ก็สอบ
1: ครับ
0: เอามาผสมกับเคมีอยู่เฮียนอยู่ซ่านนั่นล่ะ
1: ก็สอบแม่นก็สอบนึง
0: บ้านนี่ผสมแล้วมันเป็นยังไง
1: ผสมแล้วมันก็บ่ติดเด
0: ้
1: บ
0: ่
1: ติดมือบ่เหนียวเด้มันคือจังของไผของมันเลย
0: เฮาก็อยู่ไผอยู่มันบ่เยิ้มบ่ท่านน่ะ
1: แม่นมันบ่เยิ้ม
0: ผสมเคมีแล้วบ่เหนียวติดไอ้ติดมือบ่ติดเครื่องยอดเครื่องคนแม่นบ่
1: แม่นมันบ่ติดเครื่องคนมันก็เลยเฮ็ดง่าย
0: ตามพ่อวิเชียรว่า
1: ครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่อะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัดแล้วใส่ในหน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่ให้หน้า
1: แปลกอยู่ดิครับ
0: มันเป็น
1: ก็เป็นแปลกเริ่มก็สิมีขี้ตะแคร์ตัวแดง
0: ๆโอ้ขี้ตะแคร์น
1: ี่ขี้ตะแคร์ตัวแดงๆนี่เริ่มผมไถไปเริ่มอย่างนี้แสดงว่าเออดินนี่อยากดีขึ้นจักหน่อย
0: ดีขึ้น
1: ดีขึ้น
0: เราถามถึงเรื่องของผลผลิต
1: ครับ
0: ผลผลิตที่เฮาเฮ็ดหน้าปีมาแต่ละเทื่อนี่70ไร่นี่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่หลังจากเฮาใส่ตัวนี
1: ้มันก็เพิ่มอยู่ครับแต่เกือบครึ่งพุ่นล่ะ
0: โอ้เกือบครึ่งต่อครึ่ง
1: ครับเกือบครึ่ง
0: ใส่แล้วนี่ถามพ่อวิเชียรก่อนประทับอกประทับใจบ
1: ่ประทับใจอยู่ครับเดือนนี้นี่ใส่ไปแล้วมันใบมันบ่คือหมูที่พร้อมนี
0: ่ของใบมันเป็นยังไง
1: มันเป็นใบเขียวตังบ่โค้งนี
0: ่ใบเขียวตังบ่ได้เขียวอัวแม่นบ
1: ่แม่นบ่เขียวอัวบ่คือปุ๋ยทั่วไปหลังจากเฮาใส่ไปแล้วมันสิอัวแม่นบ
0: ่
1: บ่เขียวเขียวตรงกลมตัวบัดนี
0: ้มันบ่เขียวแหล่บ่เขียว
1: แม่นแม่น
0: มันบ่อัวบ่พี
1: ่แม่มันบ่อัว
0: บ้านเฮาเอิ้นเขียวแหล่เขียวหลอมแม่งเขียวอัวแม่นบ่
1: เป็นเขียวคือใบตอม
0: โอ้เขียว
1: ใบแข็ง
0: อ่อน
1: แม่นใบแข็งเขียวอยู่โด
0: ดแล้วมันมีพวกศัตรูพืชมากวนกิน
1: บ่ได้ว่าบ่มีเบิ่งแล้วผมมาเบิ่งแล้วเพราะมันแข็ง
0: ต้นมันแข็ง
1: ต้นมันแข็งคันต้นอ่อนนี่ผมก็อาจว่าสิอาจสิไม่กิน
0: เพราะว่าเพราะเฮาหวานลงไปต้นมันแข็ง
1: แม
0: ่นแม่งมันก็เลยบ่มากวนกินกวนใจ
1: ครับ
0: ถามพ่อวิเชียรก่อนยังสิใส่อีกบ่โซเล
1: ใส่ครับนี่หน้าปังสิร่องหมดเลยเดี๋ยวว่าหมดเลย70ไร่สิใส่หมดสิบ่ใส่ตัวอื่น
0: หน้าปังนี่สิ
1: หน้าปัง
0: หมดเลย70ไร่น
1: ี่สิใส่หมดเลย
0: มั่นใจแล้วแม่นบ่
1: ม
0: ั่
1: นใจแล้วเพราะว่ามันเห็นผลกับหน้าปีที่ผ่านมาว่าหันมันก็หน้าปังมันก็อยู่4เดือนเนาะ
0: ครับ
1: 4เดือนเฮาก็สิรักษาก็สิง่ายกว่ากันเพราะเบิ่งผมเบิ่งแล้วมันว่า1ว่าหันมันก็น้ําก็มาสู้ก็ถอยลงไปแต่ว่าผมก็ย้ําแต่ว่ามันขันมาใส่ตัวนี้แล้วนี่มันก็ดีๆพอมันย่านวัชพืชคือจังพวกแมงพวกนอนพวกหยังเข้ามาแต่ว่าผมเห็นแล้วมันบ่คือ
0: ปังนี่เสียว
1: หน้าปังเสียวมากเต็มที่สิใส่เต็มที่เลยเพราะว่าเห็นผลแล้ว
0: บัดนี้ถามพ่อวิเชียรคนอัตราส่วนที่พ่อวิเชียรใส่นี่ใส่แบบใดบ่พี่น้อง
1: ใส่มันก็ใส่2ต่อ1
0: ใส่2
1: ต่อ2สอบต่อ1สอบเคมีต่อ1สอบ
0: โอเคมีก็สอบนึง
1: แม่น
0: อะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัดนี่2ก็สอบ
1: 2สอบก็สิประหยัดทุนเฮาอีกพร้อม
0: แต่ว่าผลผลิตนี่ถือโอเคใจแล้ว
1: แม่นถือโอเคใจแล้ว
0: อยากให้พ่อวิเชียรฝากความประทับอกประทับใจสำหรับการที่พ่อวิเชียรได้ใส่อะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัดนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋บ่ให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คืออีพอนะบอกให้เพิ่นฟังนําเนี่ยครับเชิญครับ
1: บัดนี้สิบ่ให้ฟังเด้อบัดนี้หน้าผู้ใดเป็นเอียดหน้าเข้มหน้าเอียดนี
0: ่
1: ให้มาลองคือจังผมเอาสั่วเลพัดมาลองเบิ่งมันก็สิเซาถ้าของผมเนี่ยผมเห็นผลแล้ว
0: ครับผม
1: ฝากกับพี่กับน้องเอาไปลองเบิ่งครับเอาไปลองเบิ่งคือผมลองเบิ่งผมเห็นผลแล้วคือสิใส่ตัวนี้ต่อไป
0: ยืนยัน
1: ครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อวิเชียรนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับดินผู้ใดที่มีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ้ยดินบ่มีขี้กระเดียนดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อวิเชียรเบิ่งนะครับยืนยันว่ายังสิใส่ต่อ
1: ครับ
0: ครับ
1: เห็นผลแล้วครับเห็นผลแล้ว
0: ใส่แล้วยืนยัน
1: ครับ
0: ดีหรือบ่น
1: ี่ดีครับดีครับ
0: บ่ได้จ้างมาตัว
1: บ่พอผมเห็นแล้วหน้าผมนี่ที่แรกผมก็สิหาคือกันหายากก็ฟังวิทยุแล้วได้ผลครับ
0: สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลครับคุณพ่อวิเชียรฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิด
1: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวินเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียดซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชพืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิด
2: สำหรับอะมิโนฮิวมิดเมทโซเล่พลัสนี่มันดียังไงวะทีมันเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยอินทรีย์นั่นก็คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไรวะตีพลอยแม่ใส่แล้วนี่ที่ครับดินสิกลับมามีชีวิตที่ว่าดินสิกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินสิล้วนซุ้ยพอดินล้วนซุ้ยดินอุดมสมบูรณ์แล้วปลูกพืชยังมันก็งามสุดตัวสำหรับดินพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหานะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามปลูกพืชมาแต่ละปีนี่ว้ายเป็นกระล่องกระแลงเป็นกระล่องกระแลงสิตายแหล่บ่ตายแหล่พืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชบัดฮ้อนบัดหนาวปัญหาต่างๆที่เว้ามานะครับสิเบิดไปด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งแต่ว่าผมเอกโซเล่นี่บ่ทันอยากให้เสื้อปานใดดอกครับเว้าไปแล้วก็บ่ทันอยากให้เสื้อปานใดรุ่นทุกสูตรได้อีพอยแม่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับในอัตราส่วนผสม2ต่อ1นะครับอัตราส่วนผสมนี่2ต่อ1นําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่นํามา2กระสอบนะครับแล้วก็เอาไปคนโคเลโคเลเข้ากันนะครับเอาไปผสมเข้ากันกับปุ๋ยเคมีที่เฮาเตรียมไว้นั่นล่ะบ่ว่าสิเป็นสูตรใดยี่ห้อใดก็ตามสร้างนะครับพอผสมกันแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับและที่สำคัญครับผสมกันแล้วโคเลโคเลใส่กันแล้วบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำหว่านสบายเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพนี่ที่ว้ายอยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนผลได้บ่ธรรมดานะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวย่ำใดก็ได้กินพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาบ่แข็งแกร่งนะครับจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นบ่แข็งแกร่งใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอใส่หน้าเขาจังซี่ว้ายบ่อยากเว้าโลดอีพ่อยแม่เอ้ยหน้าเขาเฮานี่ติต้นเขาเฮานี่แตกกอดีต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวโดนคักกระดอกกระเดี่ยแท้นะครับแต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งเด้เขียวใบตองอ่อนเขียวแบบน่วนตานะครับต้นใสๆใบตั้งๆแม่งก็บ่กวนกิดกวนใจต้นพืชก็แข็งแรงได้บัดนี้คันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ว้ายผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าเขาที่เคยเฮ็ดหน้าเขาได้600 700กิโลนี่ติพอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนี่ติว้ายไร่นึงอันได้เป็นตันนะครับพืชไห้ก็บ่หยอกได้อีพ่อยแม่อ้อยมีแต่ลำทอแขนมีมันสัมผัสมีแต่หัวทอแข้งนี่ตัวเปอร์เซ็นต์แป้งก็หลายเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงยางพารานี่กีดมีด2มีดนี่เต็มกระโปงพุ่นแล้วเปลือกนิ่มว่ามันกีดโกงิ่วนะครับกีดแต่ละเทือนี่นำยางไรน้ำมีดลิ่ๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดานะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับ

อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับมันเสียให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงนะครับต้นพืชบ่แข็งแกนต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี้บรรจุอยู่50กกครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กก3กระสอบนี้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรอีพ่อแม่ท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475ใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ร่วนซุยใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผมบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ลบจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กับต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475

0: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ร่มโตร่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางผ้าล่ามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุด84047ครับ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: เหตุผลสำคัญในการใช้กรดอะมิโนกับพืชเหตุผลแรกค่ะกรดอะมิโนช่วยในการสังเคราะห์แสงกรดอะมิโนค่ะให้ประโยชน์ที่แตกต่างมากมายต่อสุขภาพของพืชโดยเริ่มจากกระบวนการสังเคราะห์แสงถ้าหากไม่มีการสังเคราะห์แสงที่เหมาะสมพืชจะไม่เติบโตกระบวนการนี้อาศัยการผลิตคลอโรฟิลล์ซึ่งจำเป็นต่อการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์กรดอะมิโนช่วยในการผลิตคลอโรฟิลล์ซึ่งนำไปสู่การสังเคราะห์ด้วยแสงที่มีคุณภาพเหตุผลต่อมาค่ะกรดอะมิโนช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารใบพืชประกอบไปด้วยปากใบซึ่งมีรูขุมขนเล็กๆที่ช่วยให้พืชดูดซับก๊าซและสารอาหารเมื่อไม่มีแสงแดดและความชื้นต่ำปากใบจะปิดและจะช่วยลดการสังเคราะห์แสงและการดูดซึมสารอาหารเมื่อท้องฟ้าแจ่มใสและมีแสงแดดรวมถึงความชื้นสูงกว่าปากใบก็จะเปิดสิ่งนี้จะช่วยให้พืชได้รับสารอาหารที่เหมาะสมจากฝนแสงแดดและดินเหตุผลต่อมาค่ะกรดอะมิโนช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของพืชได้พืชจะสามารถทนต่อความเครียดได้เช่นอุณหภูมิสูงความชื้นต่ำปัญหาอื่นๆที่รุนแรงกรดอะมิโนจะช่วยในการต่อสู้กับความเครียดช่วยให้พืชฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและรักษาไว้ซึ่งการเติบโตที่หนาแน่นขึ้นค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
0: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ถ้าไปอยากใช่ก็ให้เอารถเด้อ

0: เลยนะเอามาใส่ตากระบอยต้นกระแข็งเขียวงามใช้เข่ากระงามบักพี่จุ่มใบทอฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ละไปเอาระเด้อพี่น้องนะ
1: ไปพวกไทยเบิ้งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
2: ้ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
4: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยไส้ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดฟ้าฟ้ากันหา

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือครับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆจักหน่อยนะครับเด
1: ้อชื่อนางอุทธรสังวังค่ะอยู่บ้านดงลิ่งหมู่ที่11ตำบลเจ้าทาเฮานี่ล่ะค่ะอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ล่ะค่ะ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าเฮ็ดนาจักไร
1: 10ไร่ค่ะ10ไร
0: ่โอ้คุณพี่มีนาอยู่10ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: มันคือฝีมือเลยป่ะ
1: เ
0: ฮ็ดเองเลย
1: ค่ะเฮ็ดเอง
0: มาถามหน้า10ไร่เฮ็ดเองบาดนี่ถามก่อนหน้า10ไร่นี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: ตะกี้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปน้ำท้องตลาดนะคะ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ค่ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่น้ำเขาเบิด
1: บ่แม่น
0: ห่วยใส่มาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี
1: ้ใส่มาก
0: มาเป็นซุยี่ห้อ
1: แม่น
0: แต่ละปีบ่ใส่ซ้ำเขาอย่างเดียวตัวนี
1: ้ค่ะ
0: มาได้ถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยตอนน้องใส่เองเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็ขึ้นเร็วงามเร็วล่ะค่ะเพราะว่าเฮาวานวาดจังมื้อนี้ 2-3 มื้อมันก็ขึ้นเลยมันก็เห็นเขียวเลยค่ะ
0: งามเร็ว
1: ค่ะงามเร็วแต่ว่ามันใบมันอัวแล้วมันหั่นจังมีแมงมีโล
0: กเขียวว่าอัว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวาน 2-3 มื้อนี่เขียวลืมเลยงาม
1: ไว้แมนขึ้นไว้งามไว้
0: จืดไว้พอบาดนี
1: ่จืดไว้พอค่ะแมนค่ะ
0: ได้บ่เต็มมีเต็มหน่วย
1: ค่ะบางปี
0: บางปีก็ได้หลายบางปีก็ได้หน่อย
1: แมนค่ะ
0: เฉลี่ยแล้วนี่หน้า10ไร่นี่ได้ประมาณจักตันเฉลี่ย
1: 9ตันหรือ10ตันนี่ล่ะค่ะ
0: ก็ประมาณนั้นก็ได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหน้าปังเด้ค่ะแต่ว่าหน้าปีบ่ถึงค่ะแมน
0: แต่ว่าหน้าปีนี่สิบ่ถึงแต่ว่าหน้าปังนี
1: ่แมน
0: ไร่นึงก็เกือบตันเนาะเนาะพี่เนา
1: ะ
0: แต่ว่าหน้าปีนี่ก็สิลดลงมากกว่านั้นแน
1: ่แม่นค่ะ
0: พื้นที่หน้าที่เฮายืนอยู่ตรงนี้นี่จักไรนี่มองเฮายืนอยู่นี
1: ่อันนี้4ไรค่ะ
0: อันนี้4ไรอีกพวกไรอยู่อีกตรงนึงเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแม่นค่ะ
0: มานี่ถามคุณพี่ก่อนไปรู้จักโซลิพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางไหนพี
1: ่ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุ
1: แม่นฟังวิทยุ
0: ฟังดูดบ
1: ่ฟังมาเรื่อยๆจนชินพลพระเพราะว่าบ่ได้ไปยังอยู่บ้านผู้เฒ่าเนาะก็ฟังอินเสียงเอกโซลิก็คืออยู่เพราะว่าอันใส่เคมีมากมันก็เห็นมาแล้วก็ใส่ลองเบิ่งหลายอย่างแล้วแม่ค่ะ
0: โอเคมีใส่มาหลายประเภทหลายยี่ห้อแล้ว
1: เว้าในวิทยุฟังคุณเอกเว้าแล้วก
0: ็
1: มีแค่ประสบการณ์ไปหาพี่น้องท่านนั้นทั้งนี้ก็ฟังก็เลยว่าเออเพื่อเป็นตะลองอยู่ก็เลยว่าเอาว่าลองนี่ล่ะค่ะเพราะว่าก็อยากใส่อินซี่นะแม่ค่ะ
0: โหฟังเบิ่งแล้วคือทรงคืนอยู่นะ
1: ค่ะแม่นเห็นผู้นั้นผู้นี้เพิ่นว่า
0: เห็นเอกโซเล่ไปเยี่ยมยามน้ําเขาท่านทั้งนี้ก็เลยอยากใส่น้ําเพิ่น
1: ค่ะ
0: บาดพ่อถามคุณพี่ก่อนบาดนี้พอคุณพี่ซื้อมาใส่หรือมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นก็ใส่เคมีทั่วไปบ
1: ่มันสิแตกต่างกับเคมีทั่วไปเพราะว่ามันสิขึ้นซ่าๆแต่ว่ามันสิเขียวอ่อนเขียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสิบ่มีเหลืองแม่ค่ะมันสิบ่มีเหลืองเป็นช่วงเขาใส่ปุ๋ยเคมีนี่มันคันมันเหมือนปุ๋ยแล้วมันก็สิเขาก็สิเหลืองใบเหลืองไปเลย
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: แม่นค่ะ
0: มันเขียวเร็วอยู่แต่ว่ามันเบิดไฟมันสิเหลือง
1: ค่ะแม่น
0: แต่ว่าพอมาใส่โซเลพัดนี่มันเขียวไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: เขียวใบตองอ่อนนี่แม่นบ่
1: แม่นค่ะเขียวไปเรื่อย
0: ๆเขียวเฮาเห็นนี่เนาะใบตองอ่อน
1: มันเหลืองคือเหมือนปุ๋ยจังซี่นะค่ะ
0: มันเข้าไปไงคือมันมีแนวกินตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: อยากกินแนวไหนก็กินมันเลยเขียวต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: บาดนี้ถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วประทับอกประทับใจบ
1: ่ค่ะที่ผ่านมานี่ก็ว่าพอใจอยู่ค่ะพอใจหลายอยู่ค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ่
1: ก็ใส่แล้วเนาะ
0: โสใส่เลยคุณพี่

0: จะใส่ละต้นนอกมันมา
1: ใส่อยู่แล้วเพราะว่าจะอยากลองใส่อันอินซี่ให้มันบำรุงดินนี่แหละเพราะว่าเฮาเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าปังเนาะดินมันบ่ได้พักเนาะเฮาก็ต้อง
0: ดินมันบ่ได้พักเฮาก็เลย
1: เฮาก็ต
0: ้องหาแนวมาบำรุงฟื้นฟูดินนํา
1: ค่ะ
0: เราก็มาเพิ่ม
1: ผู้ใดบ่ทันได้ลองใส่เบิ่งก็ลองเปิดใจเบิ่งเด้อค่ะเพราะว่าก็คือชั้นนี่ล่ะก็ลองมาหมดทุกอย่างผู้ใดว่ายี่ห้อใดมาก็ก็ลองบัดนี
0: ้
1: มาฟังเอกโซเล่เว้าแล้วก็คือติดใจกันเลยลองนี่ล่ะค่ะลองแล้วก็ถือว่าพอใจอยู
0: ่ครับ
1: ก็อยากเชิญพี่น้องที่ฟังรายการอยู่นี่ก็ลองมาใส่น้ํากันลองเบิ่งเด้อค่ะไอ้ของอะมิโนโซเลพัดฮิวมิกนี่มั้ยค่ะ
0: ครับผม
1: ฉันใส่มานี่ล่ะ2สอบต่อปุ๋ยเคมีสอบ1นี่ล่ะค่ะ
0: แล้ว
1: กวงเรียนท่องสอบ1ค่ะประทับใจหลายอยู่ค่ะลองมาใส่น้ํากันเบิ่งค่ะอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดค่ะ
0: นี่ล่ะครับคือเสียงแขกปากคุณปิวทอดนะครับผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วประทับอกประทับใจยืนยันได้ใส่ตอนน้องพี่เน
1: าะค่ะใช่ค่ะ
0: ครับผมสําหรับมื้อนี้ขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ํารวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยเขามีแต่มิดตรงๆมิดแต่มิดใหญ
1: ่
0: ๆบ่มีเขารีบขอฟอเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพี่อุทรนะครับ
1: ค่ะ
0: ฝากไว้สักนิดขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-70 วินิจปวีณารุ่งเรืองโทร 080-180-4606 แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆ อีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำ

0: หน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางบริการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center, ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซคให้มันให้มัน
4: ทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอก

0: ุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
0: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟป่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
2: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
0: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
3: ขอให้มีโชคมีสิบขอให้รวยขอให้รวยขอให้มาสู้โช

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการเทรดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจประวิน

0: รุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำ

0: กันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไป

0: ทำไมไผกลับไปสืบปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
1: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
2: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: โทร0801945318

0: ต่อไปนี่ทางสิได้รับฟังหมอลำมูคณะบรรลีบรรไลบ่ไหลบ่เลิก
1: โอ้ยคือสิมวนหลายเนาะครับเนาะ
0: มันก็คักโคตรนั่นแล้ว

0: 哎，白了不是样的，进来问。
1: 谁说一位？谁说一位？ข้าน้อยเองให้น้ำอยู่แล้วซื้อว่าเราเอ็ดเพชรยามห่างสมมุติไปตามเรื่องแล้วข้าน้อยมีน้ำอยู่ว่าตำกาดำและมีพระราชเมียอยู่สองคนคนที่หนึ่งซื้อวันทองคนที่สองซื้อสีดา
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตำกาดำจังไหนสิมีเมียซื้อวันทองสีดาวันนี้ฮะ
1: ยศเจ้าแมนคนฟังแมนบอ
0: แมนแล้วครับ
1: ท่านเจ้าเป็นคนฟังเจ้าเสยๆไว้เจ้าอย่าเถียงแผ่นเสียงตอนนี้คอยอยู่ในแผ่นเสียงเด้เกิดคอยศูนย์ขึ้นมานี่คอยย่างออกจากเป็นเสียงเจ้าสินาดูเด
0: ้โอ้ยเอาสั้นสั้นสั้น
1: พ่อว่าแล้วสิเอิ้นใส่มาเฮสีกินนาลีนั่งสาว

0: แงบ่ได้ฮ้อนสินอนสอนอยู่ยังคืนเนี่ยนี่ล่ะน้องแตงออนมาลีจันเอ้ย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้บอกพี่เมียสิสีดาวันท่องบัดนี้พระสิแตงออนมาลีจันวะนี่มันคนละเรื่องแล้วครับ
0: บอกว่าอย่าเถียงแผ่นเสียงอย่าเถียงแผ่นเสียงห้วยสักใจให้เราได้นี่ระวังแน่ล่ะนาดูได้เจ้า
1: เอาสตาร์ทสบายครับสบาย
0: นี่ล่ะน้องเอ้ย
2: ไหนอ้าย
0: อ้ายนี่นับตั้งแต่ได้เป็นพญามากก็หลายหน้าที่แล้วปีนี้อ้ายสิล่าน้องเนี่ยไปไส้ปอเพราะปีนี้ได้ยินข่าวว่าปอราคาดีหากว่าขายปอได้เงินแล้วอ้ายจังสิลบลาวเตาขึ้นมาสละน้องเอ้ย
2: โอ้ยสิไปไสก็ไปโลดน้องเบื่อหนาอ้ายสิแย่อยู่แล้วล่ะ
0: เอ้าเนี่ยปล่อยซะมาสร้างปากหวานปานนั้นแต่ฮะเนี่ยตาย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่8

6หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: Grammy Playlist

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร 080-180-4606 แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าเป็นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หั่นทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด

0: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยหนุ่มนาเมืองเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ
1: มีข่าวมีมาบอก
2: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยอยู่ในขณะนี้ทุกพื้นที่ครับหนุ่มนาเมืองรายงานโตกลับมาพบพี่น้องกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมเติมเต็มข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์คุณภาพสูงตราพยาเต่าเงินผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์นะครับบ่มีอันตรายต่อผู้ใส่และกับผู้บริโภคนะครับถ้าพี่น้องใส่กับพืชประเภทใดก็ตามมันจะเป็นการปรับปรุงบำรุงดินไปในโตนะครับพร้อมกับเติมอาหารให้กับพืชนะครับเพศในพืชบ่ขาดธาตุอาหารง่ายๆนะครับประกะเขียวทนเขียวโดนเขียวทนเขียวนานนั่นคือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินครับพี่น้องครับเพื่อนเทเกษตรกรไทยนะครับของเฮาตราพญาเต่าเงินของเฮาเนี่ยนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับครองความเป็นหนึ่งในใจของพี่น้องเกษตรกรเฮามายาวนานถึง15ปียังยืนและก็ยืนยัดมั่นคงอยู่กับพี่น้องเกษตรกรเฮามาโดยการพัฒนาคุณภาพของหนุ่มนาเมืองนะครับเพิ่มเติมความเข้มข้นในกับพี่กับน้องเฮาโดยใส่เข้าไปในเม็ดปุ๋ยทุกเม็ดนะครับในสารน้ำกับในตัวสารน้ำทุกอนูนะเติมเต็มเข้าไปหมดเลยนะครับเพื่อให้พี่น้องลดต้นทุนและก็เพิ่มผลผลิตเห็นผลชัดเจนกับพืชทุกชนิดบ่ว่าจะเป็นหน้าข้าวหน้าปีหน้าปลังอ้อยมั่นสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนแน่นอนลดสารเคมีลงชัดเจนครับปุ๋ยอินทรีย์ตราพญาเต่าเงินนะครับประเภทเม็ดเฮาจำหน่ายอยู่ที่ราคากระสอบละ600บาทน้ำหนัก50กิโลกรัมครับ600บาทเด้อพี่น้องเด้อ แต่ช่วงนี้ครบ15ปีมีการขึ้นกำไรกับพี่น้องเกษตรกรจาก1เมษาไปจนถึง30มิถุนาเด้อในระยะเวลา3เดือนนี้ นะครับก็ขอขึ้นกำไรพี่น้องตันละ 1,000 บาทครับตันละ 1,000 บาทเด้ออ้าวถึงแม้ว่ากระแสจะมีสงครามตะวันออกกลางเฮ็ดให้ปุ๋ยเคมีราคาสูงเฮ็ดให้ราคาน้ำมันแพงบักลิบลิ่วพร้อมทั้งบ่มีสิเติมพร้อมพุ่นละ เปเมื่อหนุ่มนาเมืองได้เคยเว้าจากับพี่กับน้องไว้นะครับว่าถ้าพี่น้องสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเฮาไปจนถึง

5ปีได้นะครับก็คือปีนี้ครับได้แล้วผ่านแล้วยกธงเขียวแล้วนะครับยืนสง่างามแล้วนะครับก็เลยตามคำสัญญาครับขึ้นกำไรให้ตันละ 1,000 บาทเด้อพี่น้องเด้ออาในช่วง3เดือนนี้พี่น้องเก็บนะครับปุ๋ยไว้ใส่ก่อนกำหนดก็แล้วกันเด้อนะครับก่อนวันที่30มิถุนายนนะครับมันมีโปรโมชั่นถ้าเป็นกระสอบก็ลดลงมาเหลือกระสอบละ550บาทเท่านั้นเองนะครับบ่แพงเด้อพี่น้องเด้ออ้าวหายากเด้อปุ๋ยราคา550บาทใช้เฉพาะตัวได้นะครับคือใส่เฉพาะปุ๋ยพยาเตาเงินนี่ได้เลยนะครับไม่ต้องผสมปุ๋ยเคมีไม่ต้องผสมอะไรใดๆก็ได้เลยแต่พี่น้องอยากผสมกับปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยยูเรียกับปุ๋ยหยังก็ตามนะครับซึ่งราคาแพงๆอยู่ตอนนี้นะครับก็จะให้พี่น้องประหยัดต้นทุนลงคือพี่น้องไม่ต้องใส่เคมีหลายแล้วใส่เคมีแค่ถ้วยนึงต่อพยาเตาเงิน 3-5 ถ้วยนะครับ1ต่อ3 1ต่อ4 1ต่อ5ก็ว่ากันไปนะครับจังพี่น้องไปใส่กับหน้าปลังในปีเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเพิ่งเกี่ยวไปเนี่ยนะครับพี่น้องก็ผสม1ต่อ4 1ต่อ4ให้ว่างามได้ไล่แล้วเป็นตันก็มีนะครับนี่คือเรื่องจริงเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับวิธีการใส่พี่น้องจังโทรหาหนุ่มในเมืองก็แล้วกันนะครับทั้งประเภทเม็ดและกับประเภทน้ำเป็นสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นนะครับตัวประเภทน้ำนี่ก็เป็นน้ำที่ปลอดภัยต่อผู้ฉีดผู้ใช้นะครับผู้กินผู้ท่านกับบ่มีอันตรายพี่น้องเอาไปฉีดนะครับประหยัดสุดยอดนะครับตัวเม็ดว่าไปแล้วมีโปรโมชั่นแล้วตัวน้ำมีโปรโมชั่นบ่หนุ่มดาเมืองนะครับสารน้ำอินทรีย์สกัดเข้มข้นนะครับฉีดหยังกับง่ามเหมือดฉีดแรงง่ามเศร้ากับจังหวัดพืชผักบ่ถอดยอดบ่ใหญ่ไว้ใหญ่สานะครับก็ฉีดเข้าไปไม้ดอกไม้ประดับใช้เพียง2ซีซีต่อน้ํา20ลิตรผักกาดผักซี่ผักหอมผักกะหล่ำผักพริกผักเกลือผักถั่วผักเตงข้าวโพดแตงโมอันประเภทนี้บ่เกิน5ซีซีเด้อพี่น้องเด้อต่อน้ํา20ลิตรอรากาหน้าข้าวอ้อยมันสำปะหลังอย่างพาราไม่ผลต่างๆ10ถึง20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเห็นบ่ฉีดเองได้เลยพอบ่มีอันตรายบ่ต้องจ้างผู้ใดเอาสำหรับยางพารานะครับเปลือกแตกเปลือกแข็งในยางตาย1นะครับเดี๋ยวมื้อนี้สิสาธยายสู่พี่น้องฟังว่าในผลิตภัณฑ์ของเฮานี่สามารถเฮ็ดให้ยางพาราฟื้นได้นะครับตากตาย1ไปแล้วนะครับคือบ่มีน้ํากรีดบ่มีน้ําเฮ็ดจังได๋ก็บ่มีน้ําเอาจังคอยฟังไปก็แล้วกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะจัดจิตจุ่ยสู่พี่น้องฟังในมื้อนี้ละนะครับสำหรับชาวสวนยางทั้งหลายเนาะเอาสำหรับผลิตภัณฑ์ของเฮาตัวประเภทผงก็มีตัวประเภทน้ำซะก่อนพี่น้องชุด1 700บาทชุด1ฉีดหน้าเขาได้10กว่าไลครับชุด1 700บาทนะครับตอนนี้โปรโมชั่นตัวเม็ดก็ลงมาเหลือ550แล้วเนาะตัวน้ำก็เหลือ600บาทนะครับจาก700นะครับเหลือ600บาทแต่มีเวลาจำกัดเด้อพี่น้องเด้อถึง30มิยอนี้เท่านั้นรีบจัดไปครับตัวผงอะมิโนเฮานะครับที่พี่น้องเคยใส่ผงอะมิโนหลายคนเคยใส่นะครับซองหนึ่ง45บาทนะครับถุงหนึ่งจะมีอยู่10ซองนะครับเฮาจะแพ็คเป็นถุงไว้ถุงละ10ซองถุงละ450บาทนะครับซองหนึ่งนั่นผสมน้ำได้20ลิตรซองหนึ่งผสมน้ำได้20ลิตรเด้อพี่น้องเด้อก็แสดงว่าผสมน้ำได้10ถัง20ลิตรถังละ20ลิตรมั้ยเป็นฉีดเป็นโฮสเป็นหยังก็ได้แล้วแต่พี่น้องเขาสิใส่เนาะนี่คือผลิตภัณฑ์ของหนุ่มดำเมืองนะครับที่นี่ผลิตภัณฑ์ของเขาเบิกได้อยู่ใส่พี่น้องก็โทรหาหนุ่มดำเมืองก็แล้วกันครับ061 793 6695 061 793 6695061 793 6695ครับ

เอาที่สบายใจเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องสบายใจแนวใดเฮ็ดแนวนั้น อยากนอนนอนอยากเที่ยวเที่ยวอยากกินกินยังไปหากินโลดเกิดซาดเดียวท่านพี่น้องว่านะครับอยากยังกินเลย เงินก็หานี่นะครับตามจังหวะและโอกาสสำหรับผู้มีงานมีการทำดีๆเงินเดือนหลายๆก็สบายไปเด้ ลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่รุ่นก็พ่อแม่ส่งเรียนก็พยายามเรียนนะครับนำเฮียนหาวีซ่าจบออกมาก็มีงานทำดีๆเนาะพี่น้องเนาะส่งลูกส่งหลานไปสำหรับพี่น้องเกษตรกรก็หนีบ่มุมก็คือหาเงินไว้ทาให้ลูกให้หลานเฮ็ดหน้าขายเข่าส่งลูกเรียนแม่นบ่ปลูกอ้อยปลูกมันขายได้ก็ส่งลูกเรียนผู้ใดก็มีความหวังอยู่กับลูกเนาะเฮาเรียนบ่สูงก็อยากให้ลูกเรียนสูงๆแม่นบ่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮานะครับดังนั้นนะครับการเกษตรสิมีกำดีกำไรได้ส่งลูกส่งหลานเรียนแล้วก็สิมีเงินเก็บเงินกำจักหน่อยก็คือต้องใส่ผลิตภัณฑ์ดีๆนำนมหน้าเมืองนี่ซะผลิตภัณฑ์ดีๆก็คืออินทรีย์ตราพญาเต่าเงินนะครับบ่ว่าจะเป็นประเภทเม็ดประเภทน้ำเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับพี่น้องชาวนามื้อนี้สิเว้าเรื่องการใส่กับหยางพาราแก้ปัญหาให้สวนหยางจักหน่อยเนาะมีพี่น้องโทรหาหลายหลายสวนหยางนายางใต้หนึ่งนายางใต้หนึ่งพะนะมัดสวนเด้อพี่น้องมีปัญหานี่คือกันอันนักก็นั่นได้บ่นี่หลายสวนก็สิมีเปลือกแตกเปลือกแตกแล้วมันบ่หลุดบ่ล่อนไหมครับเอ้ยเลี้ยวเลยเอาผ้าไปถากปอกปอกอยู่หันละพวกควกอยู่หันละไปถือกเนื้อมันก็พังไปอีกเสียหายเด้พี่น้องนะฮะก็ลองฟังเบิ่งนะครับเดี๋ยวนุ่มตะเมืองสิเว้าสู่พี่น้องฟังว่าการใส่กับหยางพารามันสิแก้ปัญหานายางตายหนึ่งเปลือกแตกเปลือกแข็งวิธีใดเนาะนะครับพี่น้องชาวสวนยางก็ตั้งใจฟังกันแล้วกันครับอาทิตย์นี้มาเว้ากล่าวไปถึงการล่วงหน้าของพี่น้องก่อนที่ไปเข้าเรื่องหยางพาราเนาะพี่น้องสิล่วงให้ล่วงหน้าทุกปีก็ต้องเลนหาปุ๋ยแม่นบ่ปีนี้แลนไปใส่กับแพงเด้อปุ๋ยเคมีเด้อบ่ต้องแลนยากหยางก็ได้ยูเรียขึ้นสอบละพันกว่าแล้วจาก 7-800 ครับปิ้วไปแล้วก็ไม่เสียสิขึ้นไปนาหรือจังไดแล้วนะครับรัฐบาลกับไปสินำเขาปุ๋ยยูเรียตั้งแดนเขามานะครับกลัวสิเส้นสัญญากลัวจะนำเขาโอ้ยผมว่ามันเห็ดหน้าแล้วหรือไดบุแหงสิแพงไปอีกได้บัดดังนั้นนะครับวิธีเก้ในช่วงวิกฤตแบบนี้เด้อพี่น้องนะครับปุ๋ยกับราคาแพงกับน้ำมันกับบ่ถือน้ำมันก็อึดทึ่งแท่งทึ่งบ่มีเอาล่องมาใส่นะครับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของหนุ่มน้ำเมืองไปใส่เบิงเดอ้อนะครับโดยเอาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากกระสอบละ600บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นเหลือ550รีบมาซื้อเดอ้อหมดเขต30มิถุนาเด้อพี่น้องเดอ้อ30มิถุนานี้เท่านั้นตอนนั้นเราจะกลับไปอยู่หม่องเก่าหรืออาจจะสูงกว่าเก่ากับบ่รู้เพราะว่าตอนนี้วัตถุดิบขึ้นเด้วัตถุดิบก็ขึ้นค่าขนส่งขึ้นหลายเด้พี่น้องค่าขนส่งที่วิ่งมาจากโรงงานเฮานะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีลงมาศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่นะสำนักงานใหญ่คือร้านรวมใจทวีโชคกม4บ้านน้ำเมืองตำบลน้ำเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งตั้งอยู่ถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิเนี่ยห่างจากสี่แยกไฟแดงเสรภูมิออกมา4กิโลเมตรตอนนี้ค่าขนส่งขึ้นแพงริบหริ่วเลยนะครับแต่ว่านุ่มหน้าเมืองก็มีสัญญากับพี่น้องไว้ว่าถ้าครบ15ปีเจ้ายืนยันอยู่ได้ถึง15ปีพี่น้องใส่มันนําเนี่ยถึง15ปีขึ้นกําไรหาจัดโปรโมชั่นให้ในเด้อนุ่มหน้าเมืองว่าซั่นก็เลยจัดให้นะครับสอบละ50บาทลดไปเลยนะครับบอกตามจุดบริการเลยเด้อพี่น้องเด้อบอกเพิ่นจุดใดบ่ทันลงนะครับก็บอกพระแนวนุนเมืองประกาศล่งละเด้อขอให้ล่งทุกจุดครับ
พี่น้องเฮาก็เอาปุ๋ยพยาเตาเงินเนี่ยนะครับเนื่องจากปุ๋ยเคมีทั้งอึดทั้งแพงเอาไปผสมกันเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดมักผสมเด้อยังมักเคมีจังใดก็เคมีจังใดก็เคมีเอาผสมกันเลยครับใส่ปุ๋ยเคมี1ส่วนต่อพยาเตาเงิน3ถึง5ส่วนก็คือคั้นตักถ้วยใส่ถังพ่นกับปุ๋ยพยาเตาเงิน3ถึง5ถ้วยต่อเคมี1ถ้วยอ้าวแล้วมันสิได้ผลบ่ล่ะนุ่มนาเมืองได้บ่ได้ก็ได้หลายกว่าเก่าล่ะครับเข้าได้หลายกว่าเก่าแล้วก็บ่ค่อยตายพ่ายพร้อมถ้าพี่น้องใส่เตเคมีที่ผ่านมาพี่น้องติดซื้อดอกพี่น้องสังเกตบ่ว่าเขาเป็นคือตายพ่ายหลายตายดอกคาหลายก้อนมาหันก็เป็นนอนกอเป็นเพียไฟผ่านมามีแต่แนวเปลี่ยนเริ่มต้นตั้งแต่มีน้ำมากก็หอยเฉลี่ยกัดมีแต่แนวกัดเห็นบ่ครับถ้าใส่ปุ๋ยพยาเตาเงินไล่แต่ล่องพื้นไปเลยเด้อพี่น้องนะครับสิ่งที่ไล่มาจากหอยเฉลี่ยก็บ่กัดนะครับพอเขามีขนมีน้ำหลายนะเปียกไฟนอนกอกับบ่ลงได้บ่บ่ค่อยลงเลยนะครับเวลาออกห่วงกับเม็ดเต็มบ่มีเม็ดหลีบเม็ดลายเลยบ่มีเม็ดดำเลยหลับตายไพ่บ่ค่อยพอครับเออให้ว่าบ่มีสบายถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องเอาไปใส่เบิ่งก็แล้วกันสูตรนี้ละผสมเคมีน้อยๆนี่ละนะครับบ่ตายไพ่ครับใส่เคมีเพียวๆเป็นครับนั่นนี่เรื่องจริงเด้อบัดนี้ผู้เฮ็ดนาอินทรีย์เด้อไม่ต้องผสมอะไรเลยผู้ทํานาอินทรีย์ปลูกผักอินทรีย์เฮ็ดเกษตรอินทรีย์ใส่แต่ปุ๋ยดีตัวนี้พอครับแล้วก็จะฉีดก็ฉีดสารน้ําซาโอริจังเข้ากับแตกกอเทื่อนึงรับล่วงก่อนม่านอีกเทื่อนึงจบเลยนี่ขั้นผู้ฉีดผู้มักฉีดเด้อประหยัดทั้งดินเด้ขั้นฉีดทั้งใบซอยนี่นะครับนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์คุณภาพดีตราพยาเตาเงินรีบจัดหาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ยังอยู่ที่ราคา550ด่วนด่วนด่วนรุ่นด่วนเกินกำหนดนี่ขึ้นแน่นอนครับแน่นอนชัดเจนเพราะทุกอย่างมันขึ้นไปล่อแล้วขึ้นณตอนนี้แล้วนะครับแต่นุ่มนะเมืองย่อมขาดยอมขาดส่วนนั้นไปอดเอานะครับพอซอยพี่น้องเฮาเด้ เอาพี่น้องมีหยังก็โทรหาครับ061 7936695 061 7936695ยางพาราเดี๋ยวช่วงต่อไปใส่ข้อมูลกับพี่น้องนะครับว่าใส่แนวใดหน้ายางตายนึ่งจะฟื้นเดี๋ยวจังฟังครับ

ครับขณะนี้พี่น้องกำลังอยู่ในรายการเกษตรพารวยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับเป็นรายการของพี่ข้างน้องเติมเต็มข้อมูลโดยหนุ่มหน้าเมืองเกี่ยวกับการเกษตรนะครับว่าจะเป็นหน้าข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราเปิดผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับทุกอย่างเด้อพี่น้องเด้อใช้ได้ดีใช้ได้ผลกับดินทุกประเภทนำเพราะว่าจะเป็นดินทรายแบบพี่น้องทั้งทงคุล่าเฮานะครับปีนี้ก็มีพี่น้องสั่งไปล่วงหน้าไว้หลายเจ้าเลยเด้ไปเก็บไว้แล้วเจ้าละ50 60เจ้าละ70สอบพี่น้องก็สั่งมาทั้งศูนย์ใหญ่ก็ได้นะครับศูนย์ใหญ่คือ061 793 6695 061 793 6695ส่วนทงกุล่าเนี่ยนะครับศูนย์ใหญ่อยู่อำเภอสุวรรณภูมิเด้อพี่น้องเด้อศูนย์ใหญ่อยู่อำเภอสุวรรณภูมิอำเภอสุวรรณภูมิคือร้านอึ่งเจริญตั้งอยู่หน้าอนุสาวรีย์ท่าวเสี่ยงเห็นบ่อนุสาวรีย์ท่าวเสี่ยงตั้งอยู่กลางถนนนั่นหันหน้าใส่ร้านอึ่งเจริญพอดีอึ่งเจริญหันหน้าใส่อนุสาวรีย์พอดีหาง่ายง่ายพี่น้องพี่น้องทั้งอำเภอไก่เคียงนะครับระแวกไก่เคียงกับไปเบิกเอาอยู่หันเลยนะครับหรือจะเบิกกังอำเภอเกษตรวิสัยกับไปเบิกเมืองไช่ค่าเขานะครับอำเภอจตุกับพ่อการค่าอำเภอเมืองสวงกับยิ่งเจริญวุฒิชิปบ่เอิดได้หม่องเบิกมีหลายหม่องเดี๋ยวจะบอกจุดบริการนะครับแต่ถ้าบ่อยู่ใกล้จุดพี่น้องก็โทรมาครับ061 793 6695 061 793 6695เอาสำหรับพี่น้องพื้นที่ไก่กับบั่นกูกาสิงให้พี่น้องไปถามข้อมูลกับพ่อต้อยพ่อติงแม่ต้อยเด้อนะครับพ่อติงแม่ต้อยเด้อนะครับทางบันกูกระสิงใส่ทุกปีนะครับเฮ็ดหน้าเป็นลอยๆไรแล้วก็สั่งหลายพร้อมปีนี้ก็ไปสต็อกไว้แล้วนะครับเกือบร้อยกระสอบครับนี่คือชัดเจนใส่จนติดใจใส่นี่ในราคา600มาตลอดได้พี่น้องพอมีโปรโมชั่นเราสร้างเข้าไปอีกแล้วนะครับเกือบร้อยกระสอบพี่น้องไปถามเบิ่งก็ได้นะครับนี่คือเรื่องจริงถ้าบ่ได้ผลพี่น้องจะบ่ใส่ต่อถ้าบ่ได้ผลพี่น้องจะบ่สั่งหลายนะครับดังนั้นคือผลงานโดดเด่นแน่นอนนะครับสำหรับพี่น้องทงกุล่าสบายใจได้รักก็ขอขอบคุณพี่น้องทั้งพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ขอเน้นไปทางพื้นที่อำเภอเขาวงดำสำหรับพื้นที่อำเภอเขาวงเนี่ยก็เป็นดินแดนนึงนะครับซึ่งก็เป็นโดดเด่นคือกันกับทางทงกุล่าทางทงกุล่าจะเด่นเรื่องข้าวหอมมะลิโลกนะครับราคาทั้งพื้นที่เขาวงโดดเด่นคือข้าวหอมข้าวเหนียวข้าวอ่อนข้าวหอมข้าวนุ่มนะครับข้าวสารมีอยู่ทุกร้านนะครับขายข้าวสารเขาวงพะนะนะครับนี่คือสื่อเสียงโด่งดังตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทั้งเขาวงนะครับได้เอาผลิตภัณฑ์นุ่มน้ำเมืองไปใส่กับหน้าเขาของพี่น้องไปต่อยอดนะครับจากเดิมที่พี่น้องเคยได้เคยทำมานะครับกับปรากฏว่าได้ผลดีนะครับเป็นที่ติดอกติดใจของพี่น้องชาวเขาวงเฮานะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับสำหรับพี่น้องชาวสวนยางที่นี่นะครับเบาตอนต้นรายการไว้นะครับว่าการใช้กับยางพาราใช้อย่างไรแก้ปัญหาจังใดนายางไตหนึ่งนั่นนานุ่มหน้าเมืองสำหรับพี่น้องสวนยางเด้อนะครับเอาทางดินครับต้นฝนปลายฝนรีบจัดไปตอนนี้มีโปรโมชั่นรีบมาเอาเด้อพี่น้องเด้อวานทั้งดินเลยครับวานทั้งดินวานตามร่องก็แล้วแต่ผู้ลงคนก็กวาดใบหยางออกซะก่อนจากร่องนะครับแล้วก็วานลงไปในร่องแล้วก็ใบหยางปลอกแล้วแต่วิธีของไผของมันเด้อแต่ขอให้วานปกติแล้วนะครับแต่เปลี่ยนมาใส่ตราพญาเต่าเงินร่องเบิงและที่นี่ลำต้นเด้อพี่น้องเด้อลำต้นนะครับอยากให้นายางตายหนึ่งฟื้นเร็วกว่าใส่ทั้งดินนะครับ
ให้ฉีดซอยเดอร์ด้วยสารน้ำซาอุริ20ซีซีต่อน้ำ20ลิตร20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรครับเวลาฉีดก็ยื้อแขนขึ้นไปเดแขนขึ้นไปจนสุดแขนเดกระบอกฉีดขึ้นไปสูงได้ซ้ำใดเอาซ้ำนั่นครับฉีดวนรอบต้นเด้อรอบต้นรอบต้นรอบต้นรอบต้นลงมามาหาเงาฉีดรอบเงาอีกแล้วก็ไปต้นไหมเพราะนี่แหละครับแล้วล่ะแล้วก็ไปต้นไม้เรื่อยๆนะครับ20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเตกะมีขอแนะนำเพิ่มเติมคือถังที่ใช้ฉีดต้นยางนะครับเพื่อบ่เป็นการให้กระทบกับท่อนำเลี้ยงของยางเนาะให้ใช้ถังใหม่นะครับที่บ่เคยใส่สารเคมีมาก่อนต้องเป็นถังที่ไม่เคยใช้ฉีดยาฆ่าหญ้าฆ่าเพี้ยฆ่าหนอนฆ่าแมลงคือใส่กลุ่มเคมีทั้งหลายแล้วนั่นบ่ให้เอามาใส่นะครับกับการฉีดผสมกับสารน้ำซาอุริหนุ่มหน้าเมืองเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อน้ำยางเฮานะครับมันสิหน่อยลงหน่อยลงเด้ที่นี่ผู้ลางคนเปลี่ยนได้บ่นี่เปลี่ยนถังใหม่กับเปลี่ยนตัวครับพอเปลี่ยนกับเปลี่ยนเนาะนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนถังใหม่นั้นมันเฮ็ดให้พี่น้องสบายใจแล้วก็ถูกต้องพร้อมนะครับตามหนุ่มหน้าเมืองแนะนำนี่คือวิธีแก้ปัญหาเด้อพี่น้องนี่แก้ปัญหาหน้ายางตาย1เปลือกแตกเปลือกแข็งพี่น้องฉีดเลยครับเดือนแรกจัก2เทื่อเดือนที่2เทื่อเดียวนะครับแล้วก็สังเกตเบื้องบัดที่นี่น้ำยางเริ่มมาไปนะครับเดือนที่2นั่นนะครับแต่จริงๆจะบ่เกิน3เดือนเด้อพี่น้องเด้อให้ฉีดบำรุงไปเรื่อยๆนะครับ2เดือน3เดือนที่นี่พอมันฟื้นขึ้นมาแล้วถ้าพี่น้องอยากบำรุงก็ฉีดเดือนละครั้งไปนะครับฉีดบำรุงไปบำรุงเท่าใดแห่งหลายๆบ่ได้เปลืองทุนเด้พี่น้องเพราะว่าเฮาลงทุนไปเนี่ยสารน้ำชุดตอนนี้มีโปรโมชั่นจาก700เหลือ600บาทต่อ1ชุดเด้นะแล้วบัดที่นี่เวลาพี่น้องเพิ่มทุนมา600บาทพี่น้องสิได้น้ำยางหลายกว่า600นะครับอาจได้น้ำยางเพิ่ม 6,000 ก็ได้หรืออาจจะได้น้ำยางเพิ่มเป็นหมื่นก็ได้นะก็บ่ขอสาธยายในจุดนี้เพราะว่าแต่ละสวนจะบ่คือกันนะครับแต่เพิ่มแน่นอนครับเกินกว่าราคาเปิดกว่าค่าแรงที่พี่น้องเพิ่มแรงลงไปนั้นนะครับดังนั้นพี่น้องชาวสวนยางจำไว้นะครับเบอร์โทรหนุ่มน้ำเมืองจดไว้ครับ061-793-6695 061-793-6695 061-793-6695

ครับก็ผ่านไปเป็นผลงานเพลงมวลมวลสำหรับบรรยากาศข้อมูลดีๆเติมเต็มกับพี่กับน้องเฮาเกี่ยวกับการเกษตรต้องฟังรายการเกษตรพารวยเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องแฟนรายการขอบคุณพี่น้องแฟนปุ๋ยตราพญาเต่าเงินกันแล้วกันขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนั่นคือร้านรวมใจทวีโชคพี่น้องอยากได้ปุ๋ยผลิตภัณฑ์ต่างๆของนุ่มน้ำเมืองมาเบิกอยู่นี่ครับรักกับพี่น้องอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกับมาติดต่อนี่เด้อร้านค้าร้านขายสนใจอยากจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนุ่มน้ำเมืองนะครับพี่น้องก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์061-793-6695 061-793-6695สำหรับร้านร่วมใจทวีโชคเนี่ยนะครับเพิ่นก็จำหน่ายโรงสีข้าวไร้แกบน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับรุ่นใหม่ก็เข้ามาแล้วนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปนี่จะมีการแยกในหญ้าได้น้ำคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวได้พร้อมนะครับนี่คือตัวท็อปตัวใหม่ล่าสุดเด้อทั้งเผาทงเผาทานก็มีเด้อพี่น้องเด้อมาเบิกเอาเลยนะครับถัง200ลิตรไปตัดใหม่เผาทานนะครับไผก็เผาถิ่มต่อพี่น้องเฮานะครับพี่น้องอยากได้เมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวหน้าปีข้าวมาละเด้อนะครับแต่ข้าวหน้าปีนี่บ่เคยพอจักเทื่อเด้อปีใดก็ได้ปีนี้ก็ต้องรีบจักหน่อยเด้อพี่น้องนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวจะมีอยู่2ประเภทเด้อพี่น้องเด้อประเภทที่1คือประเภทจำหน่ายคำว่าประเภทจำหน่ายสติกเกอร์สีเขียวสีฟ้าแม่พี่น้องไอ้ตัวนี้มันจะเป็นการทำเพื่อขายเพื่อกินนะครับสำหรับพันธุ์ขยายประเภทนี้สติกเกอร์สีแดงพันธุ์ขยายตัวนี้เหมาะสำหรับขายกินและก็เก็บไว้ทำเมล็ดพันธุ์เฮ็ดแนวได้วันต่อไปพันธุ์ขยายมีจำหน่ายที่ร้านรวมใจทวีโชคได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้นุ่มดาเมืองมีพันธุ์ขยายทั้งมะลิ105และก็พันธุ์ขยายทั้งข้าวเหนียวกอขอ6เด้อนะครับแต่มีจำนวนจำกัดนะผู้ใดมาช้าอย่าเสียใจก็แล้วกรันเอาติดต่อเขามาครับเอาสำหรับพี่น้องสนใจอยากจะใส่ผลิตภัณฑ์นมดาเมืองปุ๋ยทั้งปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำเด้อจังหวัดร้อยเอ็ดทายุไก่อำเภอศรีสมเด็จพี่น้องไปรับออยู่ที่ร้านพ่อสุรัตน์บ้านเหล่าล้อนะครับพี่น้องไปรับออเดอร์ถ้าใกล้เชียงขวัญกลับไปร้านสีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงมีอยู่หอจกยิ่งเจริญวุฒิชิพมองรับซื้อไม่อำเภอจตุร้านพอการเกษตรนะครับอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยค้าข้าวอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ้งเจริญอำเภอพระนมไพร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่อยู่ใกล้ๆกับสี่แยกโน่นชัยศรีครับอำเภอทวัดปุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กสำหรับอำเภออาจสามารถนะครับร้านน้ำคำการเกษตรจุดที่2ร้านประพศฟาร์มจุดที่3ร้านซับอนันต์บ้านโนนจำปาอำเภอทุ่งเขาหลวงมี2จุดครับร้านอ่อเจริญอยู่หน้าตลาดสดบ้านเถิดไทยอรากามีอยู่ขวางใหญ่พันปลาน้ำเสียกบกามีเด้อพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องอำเภอเสรภูมินะครับพี่น้องมาศูนย์ใหญ่ก็ได้เดิมอำเภอเสรภูมิร้านรวมใจทวีโชคกม4บ้านนาเมืองตำบลนาเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ถนนสายเสรภูมิพลทองห่างจากสี่แยกไฟแดงมา4กิโลเมตรครับนี่คือศูนย์ใหญ่ของเฮาในตลาดกสิเมียร้านเอี่ยมสิริกับร้านก่อเรื่องโลดเด้อพี่น้องเด้อมีทั้ง2ร้านเลยสำหรับพี่น้องตำบลหน้าเลิ่งหน้างามทั้งพุ่นไปเอาอยู่ร้านสีรุ่งเรื่องเด้อสีรุ่งเรืองบ้านนนโพครับจากบ้านขวาไปเข้าตีนบ้านนนโพอยู่ซ้ายมือเลยสำหรับพี่น้องบ้านเมืองไพรบึงตำบลเมืองไพรตำบลบึงเกลือ2ตำบลนี้ให้มารับอยู่ที่ร้านพ่อเลิ่งการค้าบ้านเมืองไพรเด้อสำหรับตำบลผู้เงินนะครับบันไหวบันไหวมารับอายุร้านสิรินรัตน์น้ำเจกรสำหรับบันน้องกุงกับน้องกุงมินิมาร์ททั้ง2สาขาทั้งสาขาบันน้องกุงและบันน่าเจริญ
มีอยู่ทั้งสองหม่องครับสำหรับไก่ปะน้องฟ้ากับไปเอาร้านแตงโมมินิมาร์ทก็แล้วกันครับพี่น้องเฮาอำเภอหนองพอกร้านสหมาตรฐานเด้อพี่น้องเด้ออำเภอพลทองร้านเจริญรัฐการเกษตรทางออกไปเมื่อยวดีครับอำเภอโพชัยมีอยู่ร้านซับโพชัยเด้อติดกับไฟแดงทางเข้าโพชัยนั่นแหละครับติดกับไฟแดงอยู่ติดกับไฟแดงเลยละเอาสำหรับบันเชียงใหม่ก็มีอยู่ร้านพีรพัฒน์การเกษตรทางออกบันจุมจังเด้อพี่น้องเด้อจังหวัดกาฬสินถ้าไก่อำเภอเมืองก็มาอยู่หอจกงามสมบูรณ์บ้านกกอกบ้านต้อนครับอำเภอกำมะราศัยมีอยู่ร้านณัฐพงษ์โลหะนะครับใกล้กับสี่แยกบ้านบ่อเด้อจุดที่2คือร้านเข่าณัฐพงษ์บ้านสวนโคกครับส่วนอำเภอร่องคำนั่นนะครับมาเบิกอยู่หอจกหมอเกษตรน้ำเจ็ดกุ้งเด้อพี่น้องเด้ออ้าวๆพี่น้องทั้งหน้าคู่เขาวงนะครับมารับอยู่กับประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผือหมู่ที่1ตำบลหนองผือเด้อติดต่อพ่อผู้ใหญ่ตี้ครับหูจักมืดแถวเขาวงเฮาผู้ใหญ่ตี้แม่นไผหูจักมืดคนดังตัวนี้ นะครับผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคําผู้ใหญ่บ้านที่ทั้งพี่น้องเขาวงได้สร้างชื่อเสียงข้าวเหนียวแซ่บข้าวเหนียวดังนี่นะครับนี่ละกลุ่มนี่ละกลุ่มหนึ่งนะครับเอาไปขอแบ่งเพิ่นเด้อกลุ่มอื่นก็ได้สำหรับอำเภอดอนจานนะครับมีอยู่ร้านผู้ภากิจการเกษตรนะครับส่วนจังหวัดยโสธรไก่อำเภอเมืองกับมาร้านพงศิริบันดูธงนะครับราการ้านข้าแม่นงทั้งบันเชือกร้านก่อนนโพบันนโพก็มีแล้วก็พี่น้องออกไปอำเภอเมืองออกไปทางไทมุ่นนะครับจะไปถึงบ้านหนองพันโลนติดต่อขอแบ่งน้ำกลุ่มเกษตรอินทรีย์พอชูรัตเดอร์กลุ่มเกษตรอินทรีย์พอชูรัตบ้านหนองพันโลนครับไปขอแบ่งน้ำเพิ่นเพิ่นลงไว้หลายรถอยู่ครับอ้าวนี่คือจุดของอำเภอเมืองอำเภอไทมุ่นนะครับติดต่อดีเจจอยในปั๊มน้ำมันพี่ที่เดอร์นะครับดีเจจอยพี่น้องฟังรายการอยู่กับติดต่อดีเจได้นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือร้านระดาพรบันโขกเง่านะครับน้ำเจระดาเด้อทางบันโขกเง่าครับแล้วก็จุดที่3ก็คือบันคำน้ำเกี้ยงกับร้านซับเจริญร้านซับเจริญบันคำน้ำเกี้ยงเด้อพี่น้องเด้อเอาบันดงมาไฟก็มีร้านค้าป๋ามนเด้อพี่น้องเด้อนะครับร้านค้าป๋ามนในปั๊มน้ำมันรากามเพื่อกุดชุ่มติดต่อพ่อใหญ่ค่ำบ้านหนองแซงก็แล้วกันนะนี่คือเกษตรอินทรีย์กลุ่มพ่อใหญ่ค่ำก็มีเด้อไปขอแบ่งเพิ่นครับเอาช่วงนี้เวลามาหมดลงอีกแล้วนะครับเมื่อนาพบพ่อกันไหมก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร 080-180-4606 แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนสกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่าง

0: เกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้ามันยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปิกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: การใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้ว

0: ร้องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้นะ
1: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองหยางไหลโลดเลยลวง
2: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มกว่าเก่า
3: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
4: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงบ่าวเอกโซเล่บอกไปแล้วอีพ่อยแม่ก็ใส่มาคักอยู่หรอกน้ำยาท่าหน้ายางแนวท่าหน้ายางเฮ็ดให้น้ำยางไหลหลายๆนี่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมาเนี่ยโอ้ยใส่มาคักแล้วเพิ่นว่าเด้ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่เพิ่นก็ไล่ไปผมเอกโซเล่ก็เลยถามขึ้นใส่แล้วเป็นจังไหนแน่คุณพ่อคุณแม่ใส่แล้วเป็นจังไหนแน่โอ้ยใส่แล้วน้ำยางมันก็ไหลดีอยู่แล้วเบ้าเอกแต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงก็ไหลปนมาหลายต้นก็ส้มนายางก็ตายหนึ่งโอ้ยกุมกระมับอยู่บาดปวดประสาทปวดหัวสันตัวบาดย่านต้นยางเจ้าของตายก่อนกำหนดมันสิแก้ไขยังได้มันสิเฮ็ดจังไหนล่ะเบ้าเอกโซเล่คันบ่ใส่ผลผลิตก็บ่ได้หลายหนี้สินก็จังหลายๆบาทนี่โอ้ยก็เลยพากันอยากได้น้ำยางให้มันหลายๆผลผลิตให้มันได้หลายๆซะเด้มันก็เลยจำเป็นต้องใส่มีบ่บ่าวเอกโซเล่แนวที่มันบำรุงนายางพร้อมบำรุงต้นยางพร้อมแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆได้น้ำยางตามที่เจ้าของขึ้นนี่มันมีบ่บ่าวให้ฟังกันน่ะเพิ่นหันว่าเด้มีตัวคุณพ่อคุณแม่อีพ่อไอ้แม่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางใส่แล้วนี่พี่ว้ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีไหลดีคือข้าเจ้านั่นล่ะแต่ว่าสิ่งที่แปลกจากน้ำยาทั่วไปตามท้องตลาดสิ่งที่แปลกจากสารทั่วไปตามท้องตลาดสารเหล่งที่เขามาใส่ท่าหน้ายางตามท้องตลาดทั่วไปของเขาแปลกของเขาแตกต่างจากยี่ห้ออื่นจากบริษัทอื่นก็คือโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเวลาท่าแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาสิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่ว้ายถ้าไป 2-3 เทื่อนี่หายเกลี้ยงปั๊บเลยพี่พลอยแม่นะครับสำหรับเชื้อราเชื้อราในสวนยางพาร่านี่ติเห็นโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองงางกายซื่อๆนี่ติเอ้ยย่านคักย่านแน่ย่านก็ปอบพ่อพระสักบุบๆรัดพุ่นได้อีพ่อยแม่เชื่อล่าซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้แผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกก็หุ่มไว้ใส่ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเฮาใส่ไปเรื่อยๆต้นยางสิบ่ส้มหน้ายางสิบ่ตาย1คุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวเลยสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนั่นล่ะสามารถท่าได้500ต้นนะครับประหยัดประหยัดอีพ่อยแม่นะครับขวดนี้ราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพงขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับขวดละ350บาทเท่านั้นเองสามารถท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับท่าเก็ดมือเทื่อนึงก็ได้หรือว่าท่าวิกละเทื่อนะครับ15มือเทื่อนึงก็ได้นะครับใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีนะครับกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเรื่องของราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าจังซี่ที่เป็นปัญหากวนคิดกวนใจอีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางรับรองว่าใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเข้าไปแล้วนี่ติว้ายเชื่อล่าเห็นนี่ย่านคักงานแน่ปัญหาที่เว้ามาทั้งหมดนั่นหายแบบเกี้ยงตับนะครับเชื่อล่าเห็นนี่ว่ามันปอบพ่อพาย่านคักงานแน่สำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวออกไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอโอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อไอ้แม่เอ้ยใส่แล้วบ่ผิดหวังใส่แล้วถูกอกถูกใจแห้งยืนยันว่าสิใส่ต่อนะครับผมเอกโซเล่อยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างที่บ่ท่านได้เคยใส่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับมีหยางอยู่พันต้น400 500ต้นอย่าเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับเอามาจักแถวเดียวก่อนก็ได้นะครับเอามาใส่ลองเบิ่งเปิดอกเปิดใจลองทดลองเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้นะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับบริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับกับทีมงานโซเล่พาราพรีเมียมนะครับโซเล่พาราพรีเมียมคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวเสียคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าซื้อไว้จังได๋เชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีจ้าหนูชื่อนางสาวกนกก่อนสุวรรณสายจ้า
0: ครับผม
1: ชื่อเล่นชื่อว่าแม่น้องปูปับจ้า
0: อยู่บ้านไหนครับ
1: อยู่บ้านแกงปับโปกจ้า
0: ตำบล
1: สมเจริญอำเภอปากชมจังหวัดเลยจ้า
0: แม่น้องปูปับ
1: จ้าแม่น้องปูปับ
0: ซื้อหรีซื้อกนกก่อนนะครับ
1: จ้า
0: พื้นที่เที่ยวยืนอยู่นี่เฮ็ดสวนหยางแจ๊กไร
1: ประมาณ25ไร่จ้ะ
0: พันกว่าต้นนี่นะ
1: จ้า
0: เฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองจ้ะ
0: เฮ็ดเองบ่ให้ฟังขนาดหยางพันกว่าต้นนี่ตั้งแต่กรีดมานี่ผลผลิตเป็นจังได๋เนี่ย
1: ตะกี้ผลผลิตก็บ่ค่อยได้หลายบ่ออก
0: โอ้บ่ค่อยออกบ่ค่อยได้หลาย
1: จ้า
0: ในช่วงที่ผลผลิตมันได้บ่หลายนำหยางไร่กับปิดกับปล่อยไร่กับปิดกับปล่อยไร่กับท่อนกับแท่นนี่เฮาได้หาซื้อแนวท่าหน้าหยางมาใส่บ
1: ่ใส่จ้ะหาซื้อนำของตลาดมาใส่
0: โอ้ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปมาใส่ใส่แล้วเป็นยังไงเนี่ย
1: ใส่แล้วมันก็น้ําเลี้ยงมันก็หลายจ้ะ
0: น้ําเลี้ยงหลาย
1: จ้ะผลผลิตมันก็น้อยมันบ่ได้ส้มหีบมันน้อยจ้ะมันออกมามันน้อยนั้นมันน้ําเลี้ยงมันหลายกว่าจ้ะ
0: โอ้
1: น้ําเลี้ยงต้นน่ะจ้ะ
0: น้ําเลี้ยงนี่ไหลออกมาหลายกว่าน้ํายาง
1: จ้าน้ํายางมันน้อย
0: น้ํายอดน้ําโคตรนี่เป็นยังไงเนี่ย
1: มันเป็นคือบ่แค้นน่ะจ้ะ
0: โอ้เวลายอดน้ําโคตรนี่คนเป็นจุงเลี้ยงจุง
1: จ้าเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงมันบ่แค้นจ้ะนั่นแค้
0: น
1: ถ้าฝนตกมาก็บ่หันได้
0: บ่ทันคันแนวฝนตกนี่บ่ทันเลย
1: บ่หันจ้ะบ่หันเลย
0: เปลืองน้ําโคตรบ่
1: เปลืองน้ําโคตรหอมจ้ะ
0: เปลืองน้ําโคตรแต่ว่าก็ยังใส่อยู่แม่นบ
1: ่ก็ใส่จ้ะ
0: เป็นหยังคือใส่ย้อนอยากได้ผลผลิตหลาย
1: จ้าย้อนอยากได้ผลผลิต
0: โอ้บ่มีตัวเลือกบ่มีทางเลือก
1: จ้าแม่นจ้ะตัวใดออกมาหนูก็เอามาใส่ตัวใดออกมาหนูก็เอามาใส่จ้ะ
0: เขาว่าตัวใดดีได้ยินว่าตัวใดด
1: ีใส่น้ําข้าวเบิด
0: ใส่น้ําข้าวเบิด
1: ครับ
0: มาถามแม่น้องผู้ปราบก่อนว่าไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: พ่อตาฟังวิทยุ
0: พ่อตาฟังวิทยุ
1: จ้ะ
0: ฟังโดนบ
1: ่แกฟังอยู่ประมาณบ่โดนจ้ะประมาณสัก2อาทิตย์นี่เนาะจ้ะ
0: ฟังอยู่ประมาณ2อาทิตย
1: ์จ้ะ
0: ฟังแล้วเสื่อเลยบ
1: ่กับบ่เสื่ออยู่จ้ะ
0: บ่ทันเสื่อปานใด
1: จ้ะ
0: มันคือสิโพดแท้
1: จ้ะจ้ะหนูก็บ่หันเสื่
0: อ
1: หนูก็ศึกษาอยู่จ้ะศ
0: ึ
1: กษ
0: าใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้าแม่น
0: ผู้ใดก็ว่าแต่ของแกของก
1: ันจ้าแม่นผู้ใดก็ว่าคักผู้ใดก็ของว่าของผู้ใดคักออกดี
0: ของแกของคักของแกของดีล่ะแม่นผู้ใดว่าวันนี้หลังจากที่เฮาซื้อมาใส่ปั๊บเป็นจังได๋นะครับมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่แปลกหูแปลกตาหลาย
0: แปลกแบบใดครับ
1: น้ําเลี้ยงบ่หลาย
0: น้ําเลี้ยงบ่หลาย
1: จ้าเฮาจกออกไว้แน่เนาะจ้าเฮาจกเอาไว้แล้วเฮากีดมันก็บ่แวบมันก็บ่ลงจ้า
0: โอ้น้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาหลายแ
1: ท
0: บสิบ่มีน้ําเลี้ยงเลย
1: จ้าแทบสิบ่มีน้ําเลี้ยง
0: เวลายอดน้ํากดนี่มันแข็งเร็ว
1: บ่แข็งเลยจ้า
0: แข็งเร็ว
1: แข็งเร็ว
0: พอแกออกจากถ้วยมาวางไว้มันเป็นจังได๋มันแฟบบ
1: ่บ่แฟบจ้า
0: ก้อนใดก้อนนั้นเลย
1: ก้อนใดก้อนนั้นขันก้อนโป๊ะนึงก็คือโป๊ะนึงเลย
0: โอ้ขันก้อนเต็มกระโปะคือเต็มกระโปะ
1: เก่า
0: จ้
1: าเต็มกระโปะอยู่คือเก่า
0: บ่แฟบคือขนมโคกตัว
1: บ่แฟบคือขนมโคก
0: บาดเอ้าก็แสดงว่าน้ำกดเฮานี่ประหยัดกว่าเก่าตัว
1: ก็ประหยัดหลายจ้ะจากที่ว่าเฮาใส่มานี่อย่างพันนี้เบิด4แกนซะนะ
0: เออเบิด4แกนล่อน
1: จ้าอันเฮายอดมาตอนนี้ใส่ยาตัวนี้นี่มันก็เบิด2แกนจ้ะ
0: โอ้ตั้งแต่กี้ใส่ยาตามท้องตลาดทั่วไปนี
1: ่4แกน5แกนจ้ะ
0: เบิดน้ำกดนี่ประมาณ4แกนล่อน5แกนล่อน
1: จ้า
0: บาดพ่อมาใส่โซเลพาราเบิด2แกลลอน
1: จ้าเบิด2แกลลอน
0: เอากระประหยัดลงมากหลายตัว
1: จ้าประหยัดหลาย
0: ถูกใจบ
1: ่ถูกใจจ้ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่จ้ะ
0: แม่น้องผู้ปรับยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ใส่จ้ะ
0: อยากให้แม่น้องผู้ปรับนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราบอกความประทับอกประทับใจฝากถึงเพิ่นจักหน่อยอยากให้เพิ่นมาใส่คือเจ้าของบ่เชิญครับ
1: อันนู้นอีบ่เด้อจ้าใส่คือน้ำยางมันก็แข็งดีแข็งดีน้ำยางได้ประสิทธิภาพหลายจ้ะ
0: ครับ
1: จากที่ว่าหนูขายมาสมมุติว่ายางพันต้น
0: ครับ
1: ขาย4เมตรถ้าหนูเก็บ4เมตรมันก็อีได้อยู่ประมาณจัก300 400
0: ครับ
1: 300 400โลนะจ้ะแต่ตอนนี้มือตอนนี้หนูขายอย่าง6เมตรล่าสุดอย่าง6เมตรได้อย่างเก็บตันจ้ะ
0: เกือบตัน 1,000 กิโล
1: จ้ะจะ 1,000 กิโล
0: จะได้จักกิโลก่อ
1: 400 500กิโลจ้ะ
0: จากเคยได้4 500กิโลพอมาใส่โซเลพารา
1: จ้าคันเฮาเอามีดเพิ่มไปอีกมันก็ได้ไปอีกจ้ะ
0: ได้เป็นตัน
1: จ้าได้เป็นตันได
0: ้มีดเพิ่มขึ้นมาครึ่งต่อครึ่ง
1: ครึ่งต่อครึ่งได้มีดละ100กว่าโลจ้ะ
0: มีดละ100กว่าโล
1: จ้าได
0: ้แสดงว่ารวยหนูตัวกันซั่นจ้ายังสิใส่ต่อบ่โซเลพารา
1: ใส่จ้ะ
0: ยืนยันเนาะ
1: ยืนยันจ้ะว่าใส่ต่อ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากแม่น้องปุ๊ปั๊บนะครับก ่อนจากกันมื้อนี้อยากให้แม่น้องปุ๊กปั๊บบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับเชิญครับ
1: หนูอยู่บ้านแกงปะโปกจ้าตำบลชมเจริญอำเภอปักสมจ้าหนูยืนยันว่าหนูอีไซโซเลพาราตัวนี้นี่ต่อไปจ้าน
0: ี่นี่แหละครับคือเสียงจากปากแม่น้องปุ๊กปั๊บนะครับอำเภอปากชมหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาครับรักษาเรื่องของเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราหน่อยราชมพูได้ดีนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเลครับแม่น้องปุ๊บปั๊บฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ทำนี่นะครับขอบคุณในหลายสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับจบเชื่อเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่

สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพ่อปลูกยางมาแล้วฮอดฤดูการกรีดยางได้อายุถึงงามกรีดโอ้ก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆคันกรีดตามธรรมชาติยางหนุ่มยางสาวมันก็พอได้อยู่แต่พออายุยางเริ่ม40ปีขึ้นผลผลิตเริ่มบ่เต็มมิดเต็มหน่วยได้บาดนี่ผลผลิตเริ่มกระปิดกระปล่อยไหลกระท่อนกระแท่นไหลหัวไหลท้ายลำต้นแตกแน่สันตัวปัญหาเริ่มลุ่มเล่าได้บาดนี่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอะไรอย่างอายุหลายขึ้นเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่เชื้อราระบาดเชื้อรากวนคิดกวนใจอยู่ในสวนอย่างเจ้าของซะตัวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าโอ้ยสารพัดแนวสิเป็นย่ำหน้าฝนนี่ก็ราดำระบาดซะตัวบาดนี่หน้าหนาวคันราชมพูมากวนคิดกวนใจซะแน่โอ้ยจักสิเฮ็ดจังได๋อีพ่อยเมียเอ้ยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างก็พากันคิดหาวิธีต่างๆสิเฮ็ดจังได๋สิให้ได้ผลผลิตหลายๆสิเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตดีๆพากันไปซื้อสารเล่งพากันไปซื้อแนวท่าหน้ายางมาใส่ซะได้บาดนี่ส่วนมากก็สิถูกสารเล่งนั่นล่ะเพราะว่าพอท่าไปแล้วนี่ว้ายขีดลงไปนี่น้ํายางไหลรั่วไหลลวงพุ่นแล้วแต่ว่าบ่ไหลแต่น้ํายางอีพ่อยแม่เอ้ยไหลมาถึงน้ําเลี้ยงบาดนี่เฮ็ดให้ต้นส้มหน้ายางตาย1เปลือกแข็งเปลือกด้านหน้ายางแห้งหน้ายางบ่ชุ่มชื้นซั่นตัวบาดนี่โอ้ยปัญหาก็ลุ่มเล่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางแต่ว่าก็จำเป็นต้องใส่เพราะว่าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตคือจะของขึ้นก็เลยหาตัวซอยซะเด้มื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากมาตอนอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไหนวะติว้ายปัญหาที่เว้ามานั่นบ่เกิดท่าลงไปแล้วติเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาซะได้บาดนี้ซอยป้องกันซอยรักษาซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราที่ระบาดอยู่ในสวนยางพาราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโค่นเน่าหากเน่าซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาได้ดีสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่แผลใหม่ที่กรีดนี่เฮ็ดให้แผลหายเร็วเปลือกสิหุ่มเร็วเปลือกสิหุ่มไวนะครับสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วนายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มยางแน่นอนบ่แม่นสารเล่งอีพ่อยแม่บ่แม่นสารเล่งนะครับมีอยู่2ขนาดครับมี2ขนาดสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับ500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่แหละสามารถใส่ได้ถ้าได้500ต้นปึ๊ดบ่ธรรมดานะครับขวดนึงราคาก็บ่แพงครับขวดนึงราคาก็บ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาท่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับในมือที่พักนายางให้ท่าในมือที่พักนายางนะครับแนะนำให้ใส่แปรงท่าสีขนาด1นิ้วนี่สิพอดีนะครับแปรงท่าสีนี่ขนมันสินิ่มเวลาท่านี่มันสิบ่เปลืองน้ำยาเว้าง่ายๆนะครับมันสิอุ้มน้ำยาได้ดีแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรนี่พากันมักง่ายมักใส่แปรงสีฟันนะครับถามว่าใส่ได้บ่กะใส่ได้คือกันนะครับใส่ได้อยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยอุ้มน้ำยาตัวระบาดเรื่องของเรื่องมันสิเฮ็ดให้เปลืองน้ำยานะครับแล้วขนแปรงสีฟันมันก็ค่อนข้างสิแข็งคันแม่นคนนี่คิดง่ายๆเนาะคนมีบาดมีแผลจังซี่พอแปรงสีฟันไปถูนี่ห้วยเออพุ่นแล้วมันเก็บมันก็สิบ่คือกันติกับเปลือกยางกับต้นยางนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำให้ใส่แปรงท่าสีนะครับขนาด1นิ้วหรือว่าใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับเอาตามสะดวกเอาตามสบายเลยนะครับช่วงแรกๆนี่ให้ต้นยางเขาปรับสภาพจักหน่อยกับท่าอาทิตย์ละเทือนะครับหลังจากนั้นก็ท่า15มื้อเทือนึงก็คือวิกละเทือนั่นล่ะนะครับเพราะว่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนี่น้อยอีพ่อยแม่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนี่มันบ่แม่นสารเล่งเด้เป็นสารบำรุงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางได้ทั้งน้ำยางได้ทั้งบำรุงต้นรักษาทั้งโรคเชื้อราต่างๆที่มากวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางพาราของอีพอยแมนนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับ
สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองสังเกตให้ดีครับตัวหนังสือคางขวดต้องเป็นสีทองเท่านั้นนะครับตัวหนังสือคางขวดโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

嗦嘞帕拉皮面发西汤，嗦嘞帕拉皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนําย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอได้ครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรั่วเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อะไรจ้ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะครับติดฟังแม่น้ำโขงเลยพี่น้องเอ้ยสวนยางนี่แต่อ่อนซ่อนหลายเดี๋ยวเสียคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวนิดนึงครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะซื้อปลาข้องด้วยจ้ะซื้อเล่นซื้อคล้องจ้ะอยู่บ้านสามัคคีชัย
0: ครับ
1: ตำบลรัตนวาปีเอ้ยตำบลพระบาทนาสิงห์อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายจ้ะ
0: โอ้เขียนเป็นไงตำบลเจ้าของตัวนี้ ซื้อว่าไหนก่อนซื้อปลาคล้อง
1: จ้ะแม่น
0: นามสกุล
1: มุ่งกอกกลาง
0: มุ่งยังก่อน
1: มุ่งกอกกลาง
0: มุ่งกอกกลาง
1: จ้ะ
0: ซื้อว่าปลาคล้องซื้อเล่นซื้อว่า
1: คล้อง
0: ซื้อว่าคล้องนะครับบาดนี้ถามคุณพี่คล้องก่อนเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดหลายบ่เฮ็ดจักไร
1: เฮ็ดของเจ้าของประมาณ18ไร
0: ่ของเจ้าของ18ไร่
1: จ้ารับจ้างอีก20ไร
0: ่รับจ้าง20ไร่ป้าเจ้าคือบ่อยู่บ่เซาเลย
1: ค่อยมัน
0: จะมันเดี๋ยวค่อยถามกันจะพาเว้ากันเป็นหยังคือมันเหตุผล
1: นี่ไร
0: นี่ไรโอ้พี่น้องถามที่ข้องว่าเป็นหยังเจ้าคือมันนี่หลายเหมือนกันโอ้เบิดคําถามเลยมาเขาเรื่องเขาเล่าเฮาย้อนนี่หลายนี่ล่ะเฮาจังได้พ้อกันแม่นบ่
1: จ้า
0: ถามก่อนยางที่เจ้าของเฮ็ดนี่18ไร่เนาะของเจ้าของ
1: จ้า
0: คงรับจ้างเท่าใดก่อน
1: 20
0: ป้าเจ้าบ่ได้เรียน 500,000 พุ่นติ
1: ได
0: ้ได้อยู่องค์สิซะก่อนสิเว้ากันพากันเล่นตลกซะกันซะเฮาเอาถามพี่ข้องก่อนบาดเขาเรื่องเขาเล่ายาง18ไร่กับยาง20ไร่ที่เจ้าของรับจ้างซึ่งเจ้าของดูแลของเจ้าของนี่แต่กี้นี่เริ่มต้นมานี่ผลผลิตมันเป็นยังไงเนี่ยแรกๆเลยนี
1: ่แรกๆมันก็ได้อยู่จ้ะมันก็ดีอยู่
0: แรกๆพ่อได้อยู่เนาะ
1: จ
0: ้
1: า
0: หลังๆมามันเป็นยังไง
1: มันก็ บ่ค่อยเพราะว่ามันกีดโดนเนาะมันก็ บ่ค่อยออกนะ
0: จ้าโอ้หลังๆมามันเริ่มกีดโดนแล้วมันก็ บ่ค่อยออกไหลบ่สม่ำเสมอยังสิแม่นบ่
1: จ้า
0: ไหลก็ปิดก็ปล่อยเนาะบัดนี้พ่อน้ำยางเฮาไหลบ่ค่อยสม่ำเสมอหรอกคุณพี่คล้องได้หาน้ำยาท่าหน้ายางหรือว่าน้ำยาเล่งน้ำยางมาใส่บ
1: ่ใส่จ้าใส่ทุกยี่ห้อละที
0: ่ใส่ทุกยี่ห้อไผว่ายังดีโดดซักเลย
1: แม่น
0: ย้อนนี่หลายเนาะเฮาเนาะโคตรเอาบาดพ่อใส่ตามท้องตลาดทั่วไปแล้วมันเป็นยังไงแน่บอกให้ฟังกัน
1: ก็แรกๆมันก็ดีอยู่จ้ะใส่ไปใส่มามันก็ชินเนาะมันก็ชินกับต้นยางนี่แหละ
0: ต้นยางมันชิน
1: จ้ะ
0: บาดนี้เปอร์เซ็นต์น้ำยางเป็นยังไงแน่ตอนใส่ของท้องตลาดทั่วไปมันเป็นยังไงมันข้นดีบ
1: ่มันก็ใส
0: มันใส
1: จ้ะ
0: ย้ำข้นมันเป็นยังไง
1: มันก็ต้องแรงอยู
0: ่โอ้เป็นจุงแรงคือเฮาข้นนุ่มนี่แม่นบ่
1: จ้ะ
0: คือภาพนุ่มเทลงในถ้วยข้นจุงแรงมันบ่ข้นง่ายแม่นบ่น้ำเลี้ยงนี่มันมีบ
1: ่มีจ้ะ
0: ตอนใส่ของตลาดทั่วไปนี
1: ่
0: น้ำเลี้ยงหลายบ
1: ่หลาย
0: แสดงว่าน้ำยางเวลาเขาแขกก่อนยางนี่น้ำหนักมันดีบ่ตอนใส่ของตลาดทั่วไป
1: มันเป็นโฟมจ
0: ้
1: ะ
0: มันเป็นโฟมมันฟาว
1: มันสิพองขึ้น
0: มันฟ่องมันเป็นพองพอง
1: มันเต็มโป้เลยได้ว่าข้างล่างมันเป็นล่ม
0: โอ้
1: พองขึ้นมา
0: เนี่ยมึงนี่ว้ายดีใจเราวะติพอไปสั่งนี่พี่จะล่ม
1: แม่น
0: มันฟอมันรีบเนาะเพราะว่ามันน้ำเลี้ยงมันปนออกมาหลายมาถามพี่ข้องก่อนไปรู้จักโซเล่พาร่านี่ไปหูมาแต่ทางไหนก่อน
1: เพิ่นมาแนะนำจ้ะมาแนะนำอยู่บ้านมีไงสาดีเจเพิ่นมาแนะนำ
0: อยู่บ้านพี่สาบอก
1: แม่นแม่น
0: มาโดยพบเพิ่นมาแนะนำพี่ข้องไปฟังไปได้ยินเสือเลยบอ
1: กก็บ่ได้ว่าเสื้อดอกก็ล่องเบิ่งเนาะ
0: โอ้
1: บ่ลองเอามาใส่เบิ่ง
0: แรกๆก็บ่ทันได้เสื้อดอกแต่ว่าบ่เสียหายดอกราคาซํานี่ล่องมันก็น่าจังซี่แม่นบ่
1: แม่น
0: พอซื้อมาล่องใส่แล้วใส่กับสวนยางเจ้าของนี่มันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาบ่
1: มันก็ออกเพิ่มขึ้นเยอะจ้ะมันก็เพิ่มขึ้นมากเครื่องต่อเครื่องนะ
0: โหได้ผลผลิตเครื่องต่อเครื่องเพิ่มขึ้นมากเครื่องต่อเครื่อง
1: แม่น
0: ระบาดเวลาหยอดน้ำโคตรนี่มันข้นเร็วบ
1: ่มันก็ข้นเยอะจ้ะข้นมันก็ไม่ได้
0: แข็งดีข้น 2-3 บาทนี่เริ่มแข็ง
1: จ้ะ
0: บ่เปลืองเวลาแม่นบ่
1: แม่น
0: บ่คือตะกี้จุงแรงหั่น
1: จ้ะแม่น
0: ว่าสิไปเต้นรถแห่น้ำเขาก็บ่ทันเขาจักเทื่อได้แต่หยอดน้ำโคตรวันนี้อยากให้พี่ข้องนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือพี่ข้อง
1: จ้าม
0: าพี่ข้องใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวไหนเปิดให้เพิ่นฟังนําเนี่ยครับเชิญครับ
1: จ้าก็สําหรับพี่น้องที่ยังบ่เคยใส่เนาะจ้าเนาะก็ลองเปิดใจมาใส่เบิ่งเนาะว่ามันสิดีบ่ถ้าเฮาใส่แล้วมันบ่ดีเฮาก็บ่ใส่ก็บ่เป็นหยังค่ะมันดีเฮาก็ใส่ต่อไปนะจ้าแต่ว่าก็อยากให้ลองใส่เบิ่งจ้ามันก็สิได้เพิ่มขึ้นลองเบิ่งมันสิได้เครื่องต่อเครื่องอ่ะจ้า
0: ครับ
1: จากเฮาได้กีดมือแรกมันที่แรกเขาอาจจะได้เครื่องโปเนาะของเก่าเขานี่มันก็อาจจะขึ้นมาประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: เท่าโตนะ
0: เพิ่มขึ้นมาเท่าโต
1: จ้าก็ร้องเบิ่งจ้า
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณพี่คล้องนะครับยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ คิดว่าจะใส่ไปเรื่อยๆจ้ะ
0: ใส่ไปเรื่อยๆเอาตายไปข้างนึงก็เนาะ
1: จ้ะ
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พี่ข้องบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับหาใครเจ้ามาถามหาว่าข่อยได้ยินแต่เสียงเจ้าในวิทยุล่ะเจ้าอยู่บ้านไหนเนาะหาใครเจ้ามานําหา
1: จ้ะ
0: ว่าเว้าความจริงบ่ถึงเป็นตัวกันเนาะนะเชิญครับ
1: จ้ะก็บ้านเนาะจ้ะอยู่บ้านสามัคคีไส้เนาะจ้ะตำบลพระบาทนาสิงห์อำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายจ้ะบ้านอยู่เลาะลงสีล่ะจ้ะ
0: เนี่ย
1: อารมณ์ใกล้ๆ
0: เจ้าคือบอกเพิ่นคักแต่เจ้าบ่ย่านหนีไร้บ้านมานําหาติ
1: บ่ได้ติหนีไร้บ้าน
0: นี่แหละครับขึ้นเสียงแก่ปากคุณพี่ข้องนะครับอยู่บ้าน
1: สามัคคีไส้จ้ะ
0: สามัคคีไส้ตำบลพระบาทนาสิงห์นะครับอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะครับจบครบในขวดเดียวนะครับต้องโซเลพาร่าครับคุ้มค่าคุ้มราคาเปลือกนิ่มกินง่ายน้ำยางไหลรับรองว่าเคยได้ซ้ำนี่
1: จ้ะ
0: เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าโตแม่นบ่ครับ
1: แม่นจ้ะ
0: นั่นล่ะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งจบครบในขวดเดียวครับต้องโซเลพาร่าสำหรับวันนี้มีความสุขสุภูสุคนนะครับผมกับคุณพี่ข้องฝากไว้สำนีขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอย

0: เทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: ขอให้พี่โชว์วันที่16ขอให้ดวงถึงองค์ไปบ่อได้มาสู้ชมดีงามจนสิ้นขีดไม่เกินร้อยหนึ่งประวันเสียงฟ้าห้องตึกสก๊อตคู่กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าประวันเสียงฟ้าห้องตึกสก๊อตคู่กระดึงไปเฮ็ด

0: ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
3: ยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อซื้อยังอื่นเหมือดหลายกว่านี่ดอกฮะจังไดกับโทรมาเด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเร่งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไป

0: 瘦嘞怕辣屁面发洗汤，瘦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้องครับ
2: สวัสดีครับคุณแม่ครับผม
3: สวัสดีค่ะ
1: มื้อนี้เข้าป่ายางอีกแล้วนะครับกับโซเล่พาล่าพรีเมียมฟ้าสีทองนะครับสุดยางไรดีฟ้าที่ร่องนำพามหาพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ที่ได้ใช้แล้วปรากฏว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่ในสวนเพิ่นมื้อนี้ผมมาหาคุณแม่คุณแม่ยังนอนนี่ครับนี
3: ่อันซื้ออันยงค่ะร้านอันยงอยู่ไข่นูนหมู่2ตำบลไข่นูนอำเภอห้วยเพิงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
1: ครับผมคุณแม่อันยงเนาะ
3: ค่ะ
1: เฮาปลูกยางจักไรแม
3: ่ห้วยมันก็หลายอยู่เด้อล่ะลูก
1: ครับเนาะมันหลาย
3: อยู่ชื่อ4แปลง
1: 4แปลง
3: 4แปลง
1: ครับผมมอง
3: นี่เป็นแปลงสาธิตซื่อๆดอก
1: แปลงหลังบ้านนะครับเน
3: าะหลังบ้านค่ะ
1: ครับผมให้ถามขอประเด็นเลยครับแม่ก่อนเฮาสิได้ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมเนี่ยส่วนยางเฮามันมีปัญหาหยังคือเด้อเอามาใส่มันเป็นจังได๋แน่ก่ออ
3: ันกรีดยางบ่ค่อยออกดิ
1: เออเป็นจังได๋แม
3: ่มันบ่ค่อยออกน้ํายางน้อยหน่อย
1: เออ
3: เฮากรีด4 5มีด6 7มีดจังซี่ก็บางเทื่อก็ชะงักบางเทื่อยางก็บ่ออกนั่นแหละค่ะก็เลยหาวิธี
1: ครับผมตะกี้ได้ใส่ยี่ห้ออื่นก่อนบ่ตะกี้แต่เก่า
3: ใส่หลายอย่างอยู่เด้อ
1: บ่สู้ฟังแม่ใส่เป็นเพียงได้อันเก่านั่นมันเบิ่งเด้อปัญหาของเฮานี่คือหลักๆก็คือยางมันไหลออกหน่อยเนาะแม่เนาะ
3: ยางไหลออกหน่อยแล้วก็บัดที่นี่บางเทื่อเนาะเว้นมือกรีดจังซี
1: ่
3: มันก็บ่ออก
1: ครับ
3: ค่ะมันก็บ่ออกแล้วก็มีคือจังมีเป็นดำๆนี่ในหม่องเฮากรีด
1: เป็นเส้นดำๆล่าดำ
3: แม่ก็บ่รู้จักดอกว่ามันเป็นหยังแต่ว่ามันเป็นดำ
1: ๆล่าดำ
3: แต่ว่ารู้สึกว่ายางนั้นมันออกหน่อย
1: ครับ
3: มันบ่ได้ตามเฮาคิดว่ามันสิได
1: ้ครับ
3: แล้วแม่ค้าแล้วก็ยามขายนี่ก็ผลผลิตมันบ่เพิ่มขึ้นจักเท
1: ื่อเออ
3: ก็เลย
1: มองสำคัญนี่เน
3: า
1: ะ
3: ค่ะก็เลยหาอ่านเบิ่งแล้วก็หาฟังเบิ่งในโทรศัพท์เบิ่งในโทรศัพท์แล้วก็ถามผู้นั้นผู้นี้ที่เพิ่นกรีดนะ
1: ครับผม
3: เพิ่นก็เลยว่าให้เอาล่องตัวนี้ไปมาใส่ล่องเบิง
1: เออโซเล่พาราพิเมียมเฮานี่นะครับก่อนสิได้ใส่อันนี้ของเฮาใส่ยี่ห้ออื่นมาก่อนบ่แม่ตะกี้
3: เคยใส่
1: เป็นแน่ๆยี่ห้ออื่นอันเว้าสุฟังจักน้อยบ่หลายกันเลย
3: เว้าก็เว้าเนาะ
1: เออ
3: น้ํายางมันบ่ค่อยออก
1: คือเก่าล่ะบัดนี
3: ้คือเก่า
1: ครับผมบัดนี้หลังจากได้รับความแนะนําเลยลองมาใส่เบิง
3: เลยลองมาใส่เบิง
1: หลังจากแม่ใส่โซเล่พาราพิเมียมแล้วเป็นจังได๋แน่แม่บัดนี้
3: ห้วยน้ำยางก็ได้หลายเด้ไปกรีดเบิ่งปกติแล้ว7 8มีดจังซี
1: ่ครับผม
3: มันบ่เต็
1: ม
3: แต่ว่าเฮามาใส่โซเล่พาล่านี่ได้4มีดนี่เต็มโปเด้
1: อือ
3: บางคนเว้ามากเนาะลูกค้าที่มาเอาในร้านแม่เนี่ยเพิ่นเว้าว่าอุ้ยเว้าก็เว้าเถอะถอดมีดนําก็บ่ทัน
1: เออ
3: มันยางมันออกหลายน้ำยางออกก็เลยบอกผู้นั้นก็มาเอาผู้นี้ก็มาเอาเพิ่นก็บอกต่อกันเนาะ
1: ครับผม
3: บอกต่อแหละเพิ่นก็ได้หลายอีหลีเด
1: ้ครับ
3: อันลุงผู้นึงเล่ามานั่นเล่าว่าตั้งแต่กี้ของข่อยขายบ่เคยได้พันจักเทื่อบัดมาใส่โซเล่พารานั้นห่วยข่อยได้เงินพันหาว่าซั่นของเราน้อยๆนึงดอกก็เลยว่ามันเป็นตาใส่อยู
1: ่ครับ
3: เฮ็ดแล้วได้กําไรนะแม
1: ่ครับผมอยากให้คุณแม่อันยงเนี่ยแนะนําพี่น้องบ้านเฮาให้นะครับผู้กําลังเตากําลังเบิ่งนี่พี่น้องเอ้ยจักบาทนี่เป็นตาใส่บ่นี
3: ่อันนี้จากที่ใส่เนาะค่ะที่ลุงเล่าใส่นั่นใส่ดีอีหลีก็อยากแนะนําว่าคันเฮาอยากได้ผลผลิตเพิ่มโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วเปลือกนิ่มน้ำยางออกหลายเพิ่มผลผลิตค่ะก็อย่าลืมโซเล่พาลา เพิ่นก็สิมีสูตรใหม่ฝาทองก็เป็นตาใส่อยู่ที่ย้ายใส่มาน่ะตาเล่ากัดพ่อใจอยู
2: ่ครับ
3: ค่ะ
2: ครับผมพี่น้องผู้รับชมรับฟังอยู่นะครับหากจะได้ผลผลิตขึ้นจังคุณแม่อันหยงเด้อให้เฝ้าสั่งเอาโซลีพระราชพิมพ์เยี่ยมฝาทองไปใส่นะครับเนาะช่วงนี้ผมบุญฮอพร้อมกับคุณแม่อันหยงลำลาไปก่อนนะครับขอแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้อให้มันหมานนะครับลำลาไปก่อนขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
4: ติดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
5: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
6: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
7: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
8: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
9: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
10: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณน้ำย่างเพิ่มขึ้นครับ
9: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
11: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
8: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็นักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
12: แหกหูแหกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

0: พลทหารสมศักดิ์เพิ่นเฮาก็ได้บรรจุประจำหน่วยย่านย่นได้บ่โดนมีอยู่มื้อนึงซะแล้วแกกำลังยืนทำงานอยู่ก็มีโทรศัพท์มาแกก็เลยไปรับโทรศัพท์ได้ยินเสียงว่าทหารขอรายชื่อรถที่สามารถใช้ได้ทันทีว่าสันว่าแกก็เลยตอบไปว่าเรามีรถถัง2คันรถทหาร6คันรถหุ้มเกาะขนาดเล็ก2คันรถมอเตอร์ไซค์และก็รถจิ๊ปของไอ้ผู้พันหัวล้านอีก1คันฮะนะก็เลยมีเสียงย้อนมาแกรู้ไหมกำลังพูดอยู่กับใครว่าสันไม่ทราบครับฉันนี่แหละผู้พันที่เองว่าฮะนะได้ยินเท่านั้นก็ตกใจเว้ายังบ่ออกว่าแกก็ได้แกก็เลยถามไปและท่านรู้ไหมว่าท่านพูดอยู่กับใครว่าสันกูไม่รู้ดีแล้วแค่นี้นะไอ้หัวล้านคณะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดจังเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ้าสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใช้ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใช้เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีหนึ่ง091-684-0475เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: 少嘞怕辣皮面发洗汤，少嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับได้ครับผมสวัสดีครับคุณตาลาครับพากันบ้านยังกลมมือนี่
2: เมื่อนี้พากันมาเยี่ยมยามนะคะพี่น้องชาวเกษตรกรสวนยางนะ
1: ครับผมนะฮะพี่น้องที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาท่องมันไว
3: ้ครับผม
1: มื่อนี้มาหาไอ้ยังครับซื้อบอกซื้อพี่น้องเขาจะบาด
3: อาทิตย์ครับ
1: ครับผมพี่อาทิตย์นามสกุลอะไรครับ
3: ม่วงจันทร์ครับบ้านโคกไซครับผม
1: บ้านโคกไซ
3: แม่นครับ
1: ตำบลยังครับ
3: ตำบลน้องแหลมทองครับ
1: ครับสาสะขันนอกกาฬสินธุ์เราเคยมาบอกคุณดาราบ้านนั่นเอง
2: เคยมาล่ําอยู่อําเภอสหัสสะขัน
1: ถามพี่อาทิตย์ก่อนนะเฮาสิได้ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาท่องเนี่ยมันมีเป็นยังกันในส่วนอย่างเฮามีปัญหาแนวใดเกาะ
3: มันก็ยางบ่ค่อยไหลครับ
1: ครับบ่ทูฟังเนี่ย
3: น้ําเลี้ยงก็หลาย
1: มันหลายปานใดอ่ะ
3: เครื่องต่อเครื่องอ่ะ
1: อืมแปลว่าน้ําเลี้ยงปนหลายวันท่อง
3: ครับงามคนแล้ว
1: คันน้ําเลี้ยงปนหลายมันสิมีอาการจังได๋เนาะโอ้ยอดคนนั่นเขียน
3: งามครับ
1: เป็นมาตะดนไปอ่ะ
3: ก็โดนเติบอยู่ได้ครับ
1: นอกจากปัญหาน้ำเลี้ยงไหลปนไหลแล้วปัญหาอื่นมีอีกบ่ไ
3: อก็เปลือกแข็งงานเหรอครับ
1: มันแข็งจังได๋นะพี
3: ่เดือยหักอยู่ได้เหรอครับ
1: มันดันเลยบ่ได้นี
3: ่งานเดือยหักอยู่ครับเดือยหักอยู่2ดวงอยู่เด
1: ้แต่ว่าแข็งเดือยหักเลย
3: งานครับ
1: ก็สิดึงบักเมียเนาะดึงบักหนึ่งล่ะก็คือน้ำเลี้ยงไหลปนหลาย2เปลือกแข็งเนาะครับที่มันหลักๆแล้วน้ำยางเฮาได้จังได๋แน่ตะกี
3: ้ได้เป็นบางต้นครับ
1: ครับ
3: ต้นไหลแนบต้นบ่ไหลแนบไปกันน่ะ
1: อาการมันเป็นได้ไอ้อย่างเฮาตะกี้มันไหลบ่สะดวกมันเป็นได้ก่
3: อมันไหลหน่อยครับมันไหลคอยข้าวเดียวก็เซา
1: อันนี้ยังดวดอยู่ด้วยนี
2: ่ไหลบ่เต็มที
1: ่ไหลบ่เต็มที่ตะเก้าโปซ้ํานี่เนี่ยอันนี้เพิ่นจะเก็บยางไปเด้อพี่น้องครับอันนี้เพิ่นจะเก็บยางไปเก็บยางเฮาก็แล้วพูดแต่ละบอกรถอยู่ตะเก้าโปซ้ํานี่จักมีเต็มควันน่ะเฮาสิได้ใส่โซเล่พาราพรีเมียม
3: คันสิซ้ําคันซ้ําห้อยนี่บ่4เมตรก็ยังบ่ฮอดอยู่ครับเนี่ย
1: ไอ้เป็นหุ่นจักโซเล่พาราพรีเมียมมาแต่ไส
3: ในเพจ Facebook ครับ
1: ในเพจ Facebook
3: แม่นครับ
1: เลื่อนไปเห็นอีกบ
3: ่แม่นครับ
1: ถึงที่แรกสั่งมาจักขวด
3: 2ครับ
1: สั่งมา2เลย
3: แม่นสีแดงฝาแดงนําครับ
1: เอามาทั้งฝาแดงทั้งฝาทอง
3: แม่นครับ
1: นะครับทั้ง2สูตร
3: ครับ
1: เอามาแล้วเฮามาใส่จังได๋บ่สูตรพี่น้องให้เฮาฟังหน่อยครับ
3: กับท่านี่แหละครับ
1: ตุ้มท่าเลยเนี่ยบ่
3: ตุ้มท่าเลย
1: ท่าคู่ต้น
3: แม่นครับ
1: หลังจากท่าแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่เว้าสู่พี่น้องบ่เฮาฟังทั้งฝุ่นจักบาทแน่
3: ก็ยางเปลือกนิ่มกรีดง่าย
1: บัดนี้น้ําเลี้ยงเป็นจังได๋อ้ายหลังจากที่ใส่แล้ว
3: น้ําเลี้ยงก็บ่ค่อยมีก็ดอกครับ
1: เอาเดี๋ยวมันเริ่มบ่มีตั้งแต่ตอนใด
3: ตั้งแต่ใส่นี่ล่ะครับ
1: ตั้งแต่เริ่มใส่เลยนี่แม
3: ่นครับ
1: ให้ว่ามันสิย้อนกดเป็นได้หลังจากที่ใส่แล้ว
3: มันก็ค้นง่ายขึ้นครับค้นแขนเร็ว
1: อย่างตะเกาว่ามันไหลบ่สะดวกซ้ําห้อยนี่ตะเกา4เมตรคู่มือนี่จักมีดจังได้ซ้ํานี่ใหญ่นี
3: ่มีดเดียวครับมีดแรก
1: มีดเดียว
3: แม่นครับ
1: จาก4เมตรได้มั้ยพี
3: ่แม่นครับ
1: เอาก็แสดงว่าบ่เกิน2เมตรเต็มโปตัวเนี่ย
3: ก็สิประมาณนั้นล่ะครับ
1: ตัวไ
3: อ้ยางมีดแรกได้นี่ผมเก็บอยู
1: ่อยากให้อาทิตย์เนี่ยนายนําพี่น้องบรรเทาให้ผมจักบาทนะกับผู้ที่กำลังตอนนี้มีผู้เบิ่งทั้งในเพจก็ยังที่อายาที่เห็นแล้วก็พี่น้องที่ฟังในวิทยุนะครับคุณดาราเนาะนะครับแล้วก็หลายหม่องหลายบอนที่กำลังเบิ่งฝากเพิ่นให้ผมยักบาทได
3: ้จะลองซื้อมาใส่บ้างครับ
1: ครับ
3: โซเลพาราพรีเมียม
2: ฝาสีทอง
3: ฝาสีทองทุกคนจังบ่ตัวได
1: ้ครับ
2: ต้องลองเอง
3: ต้องลองเองครับ
2: คือจังเล่าเบานะคะ
3: ทุกคนจังบ่ตัวได้เว้าไปเขาบ่เชื่อเน
2: า
3: ะ
2: แม่นแต่ว่าคันผู้ใดได้ลองใส่แล้วก็มันออกมาตามที่เล่าว่านี่ก็ ก็ต้องเป็นที่น่าพอใจเนาะสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฟ้าสีทองพี่น้องต้องล่องใส่เบิ่งสำหรับผู้ใดที่บ่ฮั่นได้ล่องนะคะ
1: ครับผมเอาละนะครับเนาะทิมทายไว้ฝากไว้สำหรับพี่น้องผู้ที่อยากได้สั่งซื้อทั้งใดครับคุณอะละ
2: สั่งซื้อได้ทั้งเพจบุญจันทร์พันมีพี่น้องจ๋าของแท้ของจริงนะคะโซเลพาราพิเมียมฟ้าสีทองก
1: ็
2: บุญจันพันนี
1: ใช่แล้วพี่อาทิตย์ยืนยันให้นะครับเนาะ
3: ครับ
1: สุดท้ายนี้ฝากไว้นะครับเด้ออยากได้อย่างดีมีคุณภาพใช้โซเลพาราพิเมียมฟ้าสีทองนะครับช่วงนี้เฮาสามคนลาไปก่อนนะครับคุณหลายๆติดตามกันต่อไปว่าจะไปส่วนไหนอีกนะครับไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ีปัญหามาถามมีผู้ใดตอบใดแน่ก็คือว่ามีห้องพักติดกันอยู่ว่าซั่นเถาะห้องนึงนั้นมีผู้สาวพักอาศัยอยู่ผู้เดียวว่าซั่นเถาะส่วนอีกห้องนึงอยู่ติดกันมีผัวเมียพักอาศัยอยู่มีอยู่คืนนึงห้องผู้สาวที่นอนอยู่ผู้เดียวนี่ได้ยินเสียงอึกอักอึกอักอยู่แล้วก็มีเสียงผู้ชายเว้าขึ้นฟังเสียงแล้วลักษณะคือสิแม่นโจรนะนะย้อนได้ยินเสียงเว้าว่าเงียบๆห้ามส่งเสียงพะนะคันส่งเสียงสิฆ่าให้ตายพะนะสองผัวเมียก็เอียงหูฟังว่าโดนเติบประมาณ5หรือ6นาทีนี่ล่ะก็ได้ยินเสียงผู้สาวเว้าขึ้นว่าอันขอข้างได้บ่พะนะไผตอบได้ว่ามีหยังเกิดขึ้น
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบาวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีนึง091-684-0475เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: มาแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ทักทายสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณแม่ครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ขออนุญาตนั่งจักหน่อยนะครับไปหลายสวนจะเหลือเกินพ่อพี่น้องจะเป็นใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาทองเนี่ยนะครับเพิ่นมีความประทับใจกันหลายหม่องหลายบอนบุญฮอวันนี้นำพาพี่น้องมาทางอำเภอหวยเพิงเนาะแม่เนาะมาหาคุณแม่คุณแม่ซื้อคุณแม่แม่ยังครับนี
2: ่คุณแม่บุญชูคงแสนคำ
1: ครับ
2: บ้านหนองแสงหมู่14
1: ครับผม
2: ตำบลนิคมห้วยพึ่ง
1: ครับผม
2: อำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์ครับผมคุณแม่บุญชูก็เป็นหนึ่งในผู้หนึ่งที่ได้ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาทองให้ผมถามแม่บุญชูก่อนว่าก่อนหน้าสิได้สั่งเอาโซเล่พาล่าพี่เมียมเนี่ยมาใส่เป็นยังก่อนในส่วนอย่างเฮามันมีปัญหาอะไรก่อ
2: มันออกบ่ค่อยดีแม่ก็เลยนอนฟังวิทยุว่าห้วยโซเล่ดูตัวดูหวยเอามาลองเบิ่งกันนะเฒ่าสนอกว่าม
1: ันออกบ่ใครดีที่แม่มันเป็นคู่ต้นบ่ตะเกาก
2: ะบ่เป็นคู่ต้นกะต้นออกดีก็ออกดีคัก
1: ครับก่อนนั้นเน
2: า
1: ะครับ
2: ก็ดีอยู
1: ่นอกจากว่าปัญหายางออกบ่ดีแล้วมีปัญหาอื่นอีกบ่แม่ตอนนั้น
2: อันกะบ่มีแต่ว่าหั่นมันนั่นมันดังหน้ายางมันดังแคกพ่อกรีดอยู่พุ่นแม่ก็ได้ยินได้กรีดอยู่ทางอันสนทางสาพุ่นแม่นั่งอยู่พี่แม่ก็ได้ยินโอ้มันดังแห้งปานนี้เนาะเฒ่าได้ว่าอยู
1: ่เสียงกรีดยางหั่นมันคือดังเป็นน้ำหยัง
2: มันเป็นน้ำหยังเปลือกแข็งบ่วะ
1: มันแข็ง
2: เพิ่นก็ว่าเปลือกแข็งบัดใส่ตัวนี้เปลือกมันนิ่มดี
1: แต่ว่าปัญหาหลักๆของเฮาคือสิมี1น้ำยางได้น้อยเปลือกแข็งแล้วปัญหาเรื่องน้ำเลี้ยงมีบ่แม่ตะกี้ตะเกา
2: น้ำเลี้ยงบ่ค่อยมีสวนแม่บ่ค่อยมีแต่ว่าสวนผู้อื่นนี่แม่ก็บ่จักแต่ว่าสวนแม่บ่ค่อยมีน้ำเลี้ยง
1: โอ้ใครแน่เนาะแม่เน
2: า
1: ะ
2: ยางก็แน่นดี
1: หลักๆก็คืออย่างมันได้หน่อยตะกี้ทันที่โป๊จังซี่เนี่ยโป๊นั่นน่ะตะเกาจังเบียดจังเต็มที่แม่นี
2: ่โอ้ยหลายเม็ดเลยเนาะ
1: อันนี้จังเบียดเลยเครื่องโป๊เลยนั่น
2: เม็ดเดียว
1: เม็ดเดียวให้ผมถามหน่อยแม่เขาได้ไปหูจักกับโซเล่พระราชพิมีมาจากทางไหนเกาะ
2: วิทยุ
1: ตั้งรายการผู้ใดเบ้าเอกบ่
2: เบ้าเอกโซเล่นี่แล้วมาแต่หนองคายผุ่นได้ยินข่าวแม่หนองคายก็ใส่ตัวนี้ว่ะ
1: ครับผมฟังที่แรกแม่เสื้อเพิ่นบ่
2: ก็จนได้ตัดสินใจซื้อแหละเนาะเสื้อว่าเขาเจ้าโอ้เบิ่งกันหน้าเขาเจ้าก็คือจังอันนี้เฮาก็เอามาลองเบิ่งเป็นหยังก็มันบ่ดีเฮาก็เซาว่ะ
1: ครับ
2: บัดนี้ดีแล้วบ่เซาแล้ว
1: บัดนี้เฮาสั่งที่แรกเฮาสั่งมาหลายปานใดแม
2: ่ไหวลังนึงมันจะขวดลัง
1: เนี่ย14ขวดละมั้งครับ
2: เงินสดๆนี่ละ 4,800
1: ครับเฮามาท่าคู่ต้นเล่นๆแม่เน
2: า
1: ะ
2: ซื้อผู้กันมาท่า
1: ครับ
2: พักขึ้นนึงบัดมันรุ่นมากกับจังกีดแตกปุโหลดบัด
1: ครับผมยังแตกปุ
2: น้ำน้ำยางไหล
1: โอ้โหถ้าขึ้นเดียวมันบ
2: ่มือกีดนั่นพักขึ้นนึงก็ได้เฮ็ดตามเพิ่นเว้า
1: ครับ
2: มันรุ่นมากกับจังมากีดพักขึ้นนึงก็มากีด
1: บ
2: ัดโอ
1: ้บัดนี้พอมากีดเกิดยังขึ้นแม่หลังจากท่าแล้ว
2: ออกดีแล้วเนาะมันก็ออกดีปาดมันคือสิย่อฮอดคำบุญบ่เฒ่าซั่นว่า
1: เออมันออกดีปานใดแม่บ่ซื้อฟังแม่
2: มันย่อยคักแท้ย่อยคักแท้มันสิบ่หมดซะบ่แม่ก็เลียเบิ่งต้นยางน้ำอยู่เด
1: ้
2: กับบ่ส้ม
1: ครับ
2: มันสิเป็นใบเหลืองๆเนาะส้มมันออกแม่ว่ามันกับบ่ส้มเน้นนี่ใบยางแม่ก็ยังเขียวดีอยู
1: ่ครับ
2: นอนเดียวเบิ่งอยู่ได้บ่แม่นว่าบ่เบิ่งสังเกตอยู่โอ้ยางนี่มันเขียวดีอยู่ซั่นว่ามันถึงมันออกดีมันก็เขียวอยู่ซั่น
1: ว
2: ่
1: าให้ว่าต้นบ่ส้มเนาะแม่เนาะ
2: บ่ส้ม
1: แล้วยางเฮา10ไร่ตะกี้เฮาไปขายได้ที่ละจักโล
2: ทะเลเกต 8,000 เงินบัดนี้10,000ขึ้นเลย
1: คู่มือนี
2: ่10,000ขึ้น
1: ครับเราว่าอีพ่อแล้วเกียดยางที่พุ่นได้ยินอยู่นี่ซุมือไปยังไง
2: อันมิดซิลีมิดซิลีบ่ดัง
1: นี่ดู
2: ไหมนี่บ่ดัง
1: เปลือกมันนิ่มเนาะนี่ต้องไปถามผู้บรรกิตอีกทีนึงเนาะ
2: ถามบุ
1: กเพราะมันนิ่มแท้บ่นะพ่อเนาะ
2: ดังอันตะกี้เสียงดังแค่แค่กะเลียวหาเห็นแล้วจีดอยู่นั่นบัดนี้มิดซิลีเอาเถ่าอันนี้ไปใช้ไปใช้หึบ่ได้ยินน่ะแม่บ่ได้ยินเสียง
1: ครับบัดนี้อยากให้แม่บอกพี่น้องมาทั้งผู้กําลังรับชมตอนนี้นะครับว่าพี่น้องเอ้ยเป็นได้ใส่บ่ครับกับโซเลพาราพรีเมียมนี
2: ่พี่น้องเอ้ยใส่ตัวนี้เด้อโซเลพาราพรีเมียมนี
1: ่ครับผม
2: ใส่แล้วมันก็ดีแต่เนาะบ่เคยพอเงินหมื่นกับพอเงินหมื่นเด้อค่ะเด้อเอาไปใส่ลองเบิ่งเด้อเปลือกก็นิ่มพอดีพองามล่ะ
1: เนาะคุณแม่บุญสู้ใส่แล้วนะครับเนาะจังได๋มาบอกสู่พี่น้องบรรเทาฟังนะครับพี่น้องผู้กําลังรับชมเราฟังตอนนี้นะครับอยากได้คือจังคุณแม่บุญสู้หาพี่ประธานลำยางไหลบ่สม่ําเสมอไหลหน่อยหรือยางเปลือกแข็งนะฮะเอาโซเล่พาราพรีเมียมฝาท้องไปใส่น้องแม่เนาะ
2: แมน
1: นะครับเอาละนะครับช่วงนี้ผมขอบคุณคุณแม่บุญช่วยหลายครับผมขอบคุณหลายด้วยครับเด้อแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ช่วงนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณหลายครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ
3: ปิดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใช้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
4: ใส่โซเล่พาราสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มจริงง่ายห้ามเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
5: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นํามาเจอโซเล่
6: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
7: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
8: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
9: โซเล่พารานี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
8: กันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้นะ
10: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรั่วเลยลวง
7: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
11: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเที่ยร่าก็บ่มีเที่ยร่าดำก็บ่มีร่าย่อยก็หายร่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียม

นั่นแกไปตลาดสิไปหาซื้อของใส่ในจักน้อยว่าสันเถาะบัดนี้ผู้เมียเพิ่นนี่ล่องเท่าแกขาดก็เลยบอกให้ทิศนั่นนี่ซื้อมาให้น้ําแน่เพราะว่าย่ามือแรงนี่มักสิใส่รองเท้าไปออกกําลังกายเด้เมียเพิ่นบัดนี้ย่างเข้าไปร้านขายรองเท้าเพิ่นบัดบ่ฮู้ว่าสิเอาเบอร์หยังว่าซั่นเถาะเพิ่นก็เก้ๆกังๆอยู่มีพนักงานขายยางมาถามอันอยากได้แบบใดเบอร์ใดคะว่าซั่นโอ้ยบ่ฮู้ว่าเบอร์เท่าใดลืมถามมาจักสิเฮ็ดจังไดพนักงานขายก็เลยบอกว่าคันซั่นเอาจังซี่ซะใหญ่กว่าหนูหรือว่าน้อยกว่าหนูคะลองคำเบิ่งตีนหนูได้บ่คะและหนูสิบอกว่าเบอร์ใดลองเปรียบเทียบกันเบิ่งแกก็ลองคำเบิ่งคำอยู่จะข้าวก็บอกว่าเอออันนี้ละเบอร์นี้ละประมาณนี้ละว่าสันว่าพนักงานขายก็เลยเลือกเบอร์มาให้แล้วก็เลยถามว่าสิเอาหยังอีกบ่คะแกก็บอกว่าเอออยากซื้อกางเกงในน้ําแม่แต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิเอาเบอร์ใดคะนะมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบาวสีทนนะก็บ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทนเว้าโพดเว้าโพหาเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรืองโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: le pa la pi mien fa si tong so le pa la pi mien fa si tong ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้องครับ
2: สวัสดีค่ะพี่น้องจ้า
1: สวัสดีจากคุณพ่อนะครับ
2: สวัสดีค่ะครับ
1: พี่น้องครับมื้อนี้ผมพาพี่น้องลงพื้นที่นะฮะมาทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเนาะมาพบกับเกษตรกรที่เคยมีปัญหาเรื่องผลผลิต
2: แม่นค่ะ
1: เออน้ํายางได้น้อยเปลือกแข็งแม่นบ่ที่พ่อบ่สูงฟังฟังหันนะครับเนาะเออมื้อนี้มาทางจังหวัดกาฬสินธุ์มาอยู่อําเภอหยังดีพ
3: ่ออําเภอหนองคํา
1: ครับผมบ้านหยังนี่บ้านเฮา
3: ด่านใต
1: ้ครับ
2: บ้านด่านใต้อำเภอหนองคํา
1: ตําบลหยัง
3: ตําบลดอย
1: อําเภอหนองคําจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมาหาคุณพ่อคุณพ่อชื่อคุณพ่อหยังมื้อนี
3: ้คุณพ่อน้อยคุณสุเทวี
1: สุเทวีว่าหันไปฟังว่าเป็นจังก่อสวนยางเฮาอันมันเกิดปัญหาหยังแลก่อ
3: น้ํายางมันบ่ไหลปานใด
1: มันได้น้อย
3: มันได้น้อย
1: น้อยหยังเฮาจักไรนี
3: ่3ไรกว่า
1: เกือบ4ไรเนาะสิถามกันนะพ่อเนาะมันได้น้อยซําใดมันได้จักโลหยังยังไปขาย
3: มันไปขายได้สิละ100กว่ากิโล
1: ได้ร้อยกว่าโลนะครับ
3: พ่อมาใช้อันนี้ก็เลยไปขายทีละ200กว่า
1: โอ้200กว่า
2: โอ้เพิ่มขึ้นแบบเกือบครึ่ง
1: ครับผม
2: ไกลครึ่งอ่ะ
1: เออปัญหายางได้หน่อยมันเป็นมาดุลไปพอ
3: เป็นมาแต่เริ่มแรกพอนะ
1: แต่เริ่มแรกเลยก่อนหน้านี้เฮาได้มีวิธีแก้ปัญหายางอื่นบ่ได้หาอื่นมาใส่บ
3: ่บ่ใส่ปุ๋ยนี่ปีละ2เทื่อระยะช่วงนึง
1: ครับ
3: ต้นกับปลาย
1: ต้นกับปลายต้นปีปลายปี
3: ปีปลายปี
1: เออใส่ปุ๋ยปีละ2เทื่อถ้าเปิดกิ่งน้ํายางได้ปริมาณ100กว่า100กว่า
3: พอมาใส่น้ํายานี่ก็ได้ทีละ200กว่า
1: ผู้ใดบอกพอเพิ่นรู้จักกับโซเลพาราทีเมียมฟ้าสีทอง
3: ก็ฟังวิทยุน่ะเองโซเลน่ะเพิ่นผู้บอก
1: ฟังที่แรกเสื้อเพิ่นเลยบ
3: ่ก็บ่เสีย
1: เออ
3: ก็ฟังอยู่ซั่นน่ะ
1: ฟังโดนบ
3: ่ฟังอยู่โดนเติบอยู
1: ่ครับผม
3: เป็น 2-3 เดือนพุ่นน่ะ
1: จังได๋คือตัดสินใจซื้อมาใส่เอาคันว่าบ่เสียอีแล้ว
3: น้ํายาน้ํายางบ่มีก็เลยว่าร้องลงกันหน้า
2: สั่งซื้อมือเฮาก็คิดว่าร้องลงกันหน้าแม่น
3: กันหน้า
1: ครับ
3: โทรกันหน้าว่าซั่น
1: สั่งมา
3: สั่งว่า
1: บัดนี้พอจะท่าแล้วเกิดยังขึ้นในสวนยางเฮาบาดนี
3: ้บ่มีน้ํายางออกมาหลายสมควรอยู
1: ่ครับ
3: พอได้ใส่ได้สวยอยู
1: ่พอได้ใส่สวยต้นที่ว่ามันเปลือกแข็งๆหลังจากท่าแล้วมันเป็นได้พอ
3: ท่าแล้วมันบ่มีดอกซุบเปลือกแข็งๆซุบมันเปลือกมันแตก
1: เ
3: ลยบ่ได้เลย
1: ครับผมพอจะท่าแล้วเฮาบ่เริ่มกีดเฮาเริ่มเห็นผลตั้งแต่ตอนใดท่าโดดบ่จังเห็นผล
3: ท่านี่ครับพอท่าปั๊บมื้อเช้ามาก็มาพักอยู่คืนนึงพักหน้ายางอยู่คืนนึง
1: ครับ
3: มื้อรุ่นมาก็จะมากีด
1: ปรากฏว่า
3: คือว่าเห็นผล
1: เห็นผล
3: เห็นน้ํายางออกได
1: ้จากที่แรกว่ายาง3ไรกว่าเด้เพิ่นชาวตลาดได้100กว่าโลพอที่เฮาใส่ไปแล้วได้จักโลครับไปขายล่าสุดเ
3: ด้ได้200กว่า
1: 200กว่า
3: 30กิโล
1: มึงประทับใจบ่พ
3: ่อก็พอใจอยู
1: ่ทันจังซั่นผมอยากให้พ่อถือจักบาทเด้แนะนําพี่น้องให้ผมนะครับกับผู้ที่บ่ทันได้รู้จักกับโซเลพาราพรีเมียมฟ้าสีทองนี่บอกเพิ่นนะครับผมเชื่อว่าหลายเพิ่นกําลังต้องการแบบอีพ่อนี่ล่ะ
3: ผู้อยากลองอยากใส่ก็เอามาใส่ลองเบิ่งเด้อครับผมได้ใส่แล้วกับพ่อได้ใส่แต่ซ้อยอยู่ว่าน้ํายางก็มีอยู
1: ่ครับ
3: เป็นผลแล้ว
1: จังกล้ามาบอก
3: จังกล้ามาบอก
1: ทั้งคนสิเคยคือเรื่องจริงเด้อพ่อเนาะถ้าว่าใส่แล้วจังกล้ามาบอกนะครับเนาะ พี่น้องผู้ใดไปใส่นะครับติดต่อสอบถามในทางเพจนี้หรือทางเบอร์091-684-0475
3: คณะที่โทรก็เบิ่งแต่เบิ่ง
1: ใบครับผมเอาล่ะครับวันนี้ผมบาบุญฮอสามตลาดและคุณพ่อน้อยนะครับต้องลาไปก่อนอย่าลืมครับอยากได้ปริมาณน้ำยางที่ดีมีคุณภาพอย่าลืมครับใช้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวภาพจะนำกด

านแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตั

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนไทยจีนพร้อมผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดพรีเมียมในจีนโดยไทยเสนอใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจีนต่อยอดสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมสนับสนุน SME ไทยเข้าถึงตลาดจีนผ่านไทยเนชั่นแนลพาวิเลียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ของจีนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องตั้งคณะทำงานร่วมผลักดันข้อหารือสู่การปฏิบัติรวมถึงส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่และอำนวยความสะดวกการส่งออกปุ๋ยเคมีจากจีนมายังไทยภายในปีนี้ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการ

0: การไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์วันแรกในวันพรุ่งนี้นางสาววิรันพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้กล่าวว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแล้วและเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้
1: ป้ารู้สึกว่าช่วยประชาชนในยามที่เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีค่าครองชีพสูงแล้วก็รวมถึงว่าช่วยผู้ประกอบการได้แบบว่าขายของได้ดีขึ้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเตรียมกดเลยค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วพลาดไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเดี๋ยวต้องมีจะกดให้ได้เลยค่ะ
0: นายศิระมหินอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวด้วยว่าหนึ่งในมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเป็นการเติมเงินให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและเกิดประโยชน์เพราะจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างมาก
2: ช่วยค่าครองชีพได้เยอะอยู่เนาะแบ่งเบาภาระนิดหน่อยเนาะก็ยังดีก็รัฐบาลก็ดีอยู่เนาะช่วยนิดช่วยหน่อยก็ยังดีนะ
0: ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.thaichoythaiplus.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02-111-1122กด2ในส่วนของร้านค้าโทร02-111-1122กด3หรือสอบถามผ่านธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการชวนันท์มาลีรายงาน
3: กระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต1รายพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันสำหรับมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงคมนาคมจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยบนเส้นทางรถไฟทั่วประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอย่างเคร่งครัดก่อนข้ามทางรถไฟเพื่อสร้างวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่า อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันสร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดหากทุกคนเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็นศูนย์ได้ทางนี้จังหวัดลพบุรีได้บูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในจุดเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตัดทางรถไฟจะมีความปลอดภัยสูงสุดขณะที่กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานผิดกฎหมายและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
5: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่รับดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามทำเด็ดขาดได้แก่การวอลคัสซีให้ต่างจากมาตรฐานผู้ผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเช่นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโครงไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเกลาได้แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
3: ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยกรอบเวลาและขั้นตอนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คาดว่าจะทำประชามติ3ครั้งก่อนประกาศใช้ภายในปี2572นายนิกรจำนงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคว่ากระบวนการทางนิติบัญญัติจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้โดยรัฐสภาจะพิจารณาลงมติรับหลักการในวาระที่1ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2และ3ในช่วงเดือนตุลาคมจากนั้นจะส่งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติการจัดทำประชามติครั้งที่2คาดว่าจะทำในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2570เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหากประชาชนเห็นชอบจะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อประกาศใช้กรอบกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเข้าสู่ขั้นตอนการสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ในช่วงเดือนสิงหาคม2570ถึงสิงหาคม2571โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน45คนและคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นอีก45คนเพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านทั้งนี้คาดว่ากระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2571ก่อนเข้าสู่การจัดทำประชามติครั้งที่3ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2572เพื่อให้ประชาชนลงมติรับรองร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจะเข้าสู่ขั้นตอนการนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและคาดว่าจะสามารถประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2572กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการ25จังหวัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงทำหน้าที่ประสานงานขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนช่วงหน้าแล้ง
6: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสภาวะอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกจากการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
5: กระทรวงมหาดไทยได้รับการขอความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวง

0: คร่งครัดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
2: พลตำรวจโทอาชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรศินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนสะพานปูนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสพร้อมย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน
3: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคลุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายยาเสพติดนะครับ
2: พลตำรวจโทอาชยนไกรทองกล่าวด้วยว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จังหวัดบุรีรัมย์นำบทบาทชุมชนและวัดเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด
4: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฟื้นฟูจำนวน52รายและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีโดยกล่าวว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านนายจำลองใยไทยสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพอำเภอลำปลายมาศกล่าวว่าปัจจุบันหน่วยงานราชการแทบไม่ต้องลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ติดยาเสพติดเพราะคนในพื้นที่ช่วยการสอดส่องดูแลขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่มีคนเชื่อว่าลูกหลานจะสามารถเลิกยาเสพติดได้แต่เมื่อโครงการดำเนินการไประยะหนึ่งพบว่าจำนวนผู้ติดยาในพื้นที่ลดลงจึงเป็นบทพิสูจน์และทำให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากยิ่งขึ้นขณะที่นางประนอมหานประโคนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่านพัฒนากล่าวว่าภายหลังผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจบค่ายบำบัดรักษาแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะดูแลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมติดตามและประเมินผลโดยใช้ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลตรวจเข้มสถานบริการในพื้นที่ป้องกันอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
5: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและปลัดจังหวัดอำนาจเจริญนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดหรือชุดชกราชสี75และหน่วยงานด้านความมั่นคงออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่จำนวน5แห่งการออกตรวจครั้งนี้มุ่งเน้นกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการห้ามเปิดเกินเวลาการตรวจบัตรประชาชนผู้ใช้บริการการป้องกันผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการการป้องกันยาเสพติดอาวุธปืนการพนันและการกระทำผิดอื่นที่อาจก่อให้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ผลการตรวจพบว่าสถานบริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานในร้านไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมพร้อมเตือน

0: นายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
1: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนประดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียเน้นเสริมสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
2: นายจติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กพร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่าเทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
4: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ขณะกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองเปชวาในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50ราย ทั้งนี้ขบวนรถไฟดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการขนส่งกำลังพลการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดเทศกาลวันอีดิดอัตฮาระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคมนี้ขณะที่บริเวณแคว้นบาโลจิสถานเป็นพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลปากีสถานกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกองทัพปลดปล่อยบาโลจิสถานที่อ้างว่ารัฐบาลปากีสถานแสวงหาผลประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์โดยไม่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาในหลายพื้นที่ของดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย204รายจากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า860รายนายแพทย์ชงคาซิยาผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดายังมีอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกาอาทิแองโกลาบุรุนดีรวันดาและซูดานใต้ที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นผลมาจากการอพยพของประชาชนจำนวนมากที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั้งนี้เชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งในร่างกายซึ่งทำให้เกิดเลือดออกอย่างรุนแรงและอวัยวะสำคัญล้มเหลวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนว่าบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนาดายอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
10: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

พระโบกใบหวยเม่นเฝ้าเลียนหาบ่หัวซาพระวัดบ้านย้ำเป็นบุญเป็นงานเปิดเครื่องอื่นอยู่อ่อนวอนตีละครั้งกะบ่เห็นตีกองเพนกะบ่เฝ้าเที่ยวไปเฝ้าพระอยู่ดอนนี่ก็เป็นตัวอย่างขอเห็นภาพสะท้อนว่าโยมห่วงแต่น้ำห่วยคนหวังรวย

ข้าวเหนียวปั้นจำพวกเฮาหม่ำตั้งแต่สารเฮ็ดให้คนเจ็บป่วยเป็นเอิ่มเด้อเตือนตื่นจังเฝ้าแล่นไปลงหัวหัวมาทำหน้ารำอย่าฟังนำแต่เงินแบ่งออกแห้งไถลงแห้งปั้นคันแท้หน้าเอาน้ำแสผ้ากันเฮ็ดเอาเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใส่เขาหัวคุ้ยเจ้าเลี้ยงเนดือท่านเจ้าเลี้ยงคุ้ยดอนให้เป็นตูเขาคำ

เขาด้วยหาเงินดาวออกมาขี่โทรทัศน์วีซีดีเครื่องซักแพร่ซักผ้าตู้เย็นพร้อมจนอังเฮือนโทรศัพท์มือถือลูกสามคนหอดมีหาเสียค่าโทรเดือนละหมื่นโทรเบิดวันเบิดคืนรับข้าวกับพองนั้นมันเห็นแล้วลูกผู้เขียนเช่นอย่างหัวเทียมเกียนคุ้ยไทยนาผ้าขายเขาบ่มีเงาเหลือแต่หุ่นมีแต่คุ้ยญี่ปุ่นนางคุ้ยคู่คู่ตา

ออยทุนส่งให้ลูกผู้ตนได้เรียนต่อม.สูงส่วนนี้นางคนป่าอีส่งให้เรียนม.ต้นเที่ยวคนเงินมาให้ขอย้ำใดบ่ได้ว่าคนเอามาอยู่เรื่อยเรื่อยอีกเมียนแพงไว้อีกกะบ่ยังย้อนว่าหวังเพิ่งเจ้าลูกสาวใหญ่ให้เรียนจบ

้าหุ่นผู้ขนเงินมาเสียเมียนพ่อเฮาอยู่ทางบ้านเห็นมาแล้วก็จังขอพ่อมาแล้วก็จัง

ตั้งพังวงเหล่าเมาผ้าเสียเบียผ้าแตกถือขวดเป่าเขาใส่หน้าเอามืออุ้มเลือดเพื่อนไหลแตกพอเราผ้าไปเสียพอใจมันกล้ายังเมา

คืนเหล่าเมาหาผู้อ้วนส่วนใดเลืองเมาเลวพากันเสียเฮ็ดบ่ถือบ่ต้องจนวายอุ่นอยู่ทั่วไปสุรามีเพิ่นว่าไว้อยู่ท้ายหมู่เบญจสินทร์

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ร่วมรายการผลคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่พบอาการให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง21วันประธานาธิบดีอิหร่านระบุจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติและใช้ความระมัดระวังอย่างสูงระหว่างการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐรัชนกอินทนนท์ชนะมืออันดับ4ของโลกได้แชมป์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2564และ2566ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานกระบี่

0: และปริญญาบัตรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรด้วยเวลา 17:29 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรณีพริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 9:08 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพราทรงงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสพลวชิรธาดาณวัดสาลีอำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบย่านสร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟิเมนโก้ฟาวเดชั่นณเมืองโรแมงวิลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งสถาบันดังกล่าวถือเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยที่ผสานพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงนิทรรศการการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อชุมชนไว้ในระบบนิเวศเดียวกันโดยกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อโครงการที่สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองทางศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิลปินและการจัดนิทรรศการร่วมกันนอกจากนี้ยังได้พบกับผู้แทนของเอเชียนาวองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศตุรกีจนถึงนิวซีแลนด์หารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: ประชาชนใช้เวลาในวันหยุดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางวันเพ็ญช่างนามประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงและยังจดจำพระราชโอวาทที่ทรงให้ความสำคัญกับความพอเพียงพอกินพออยู่การรับและการให้ซึ่งได้ยึดถือมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนถึงปัจจุบัน
4: ถึงนะพระองค์ท่านสมัยก่อนยายอยู่พญาไทไงลูกแต่เป็นคนโชคดีได้เห็นท่านได้เห็นและการที่จิตพระองค์รักทุกคนเลยและพระองค์ท่านเนี่ยยายจำได้ทั้งหมดมี9ประโยคนะพอเพียงพอดีพออยู่รับแล้วก็มีให้นะคะพระองค์เนี่ยพระองค์เนี่ยเก่งมาก
3: เช่นเดียวกับนายบุญมาโอรลาภ ประชาชนจากอำเภอปางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่ามากราบพระบรมศพทุกสัปดาห์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในทุกๆพื้นที
5: ่มาเกือบทุกอาทิตย์พอดีถือว่าอยู่ในเขตปริมณฑลด้วยอยู่ที่บางประกงฉะเชิงเทราทุกพระกรณียกิจของพระองค์ที่ได้กระทำต่อประชาชนเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดครับโครงการต่างๆของสมเด็จแม่ที่ทำให้ทุกอย่างของประเทศไทยได้มีความสุขและก็เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ชนบทมาถึงส่วนกลาง
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพใน5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยโปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมผ้านุ่งหรือกระโปรงเท่านั้นโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดพะเยาสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งเป้า300ชุมชน
6: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวโดยได้จัดกิจกรรมมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดให้กับหมู่บ้านและชุมชนปัจจุบันจังหวัดพะเยามีเป้าหมายผลักดันหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน308แห่งซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมอบสัญลักษณ์ไปแล้ว23หมู่บ้านครอบคลุมประชาชนกว่า 2,019 ครัวเรือนสอดรับกับนโยบายยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมุ่งเป้าให้ทุกชุมชนในจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีชาปนกิจผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านกระต่ายดอนตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมไว้อาลัยจำนวนมากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศ
8: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
9: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยา คิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล0637436637
10: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

อิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอ

0: เกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ป่องของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
1: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
0: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบพ่อกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: ขอให้พี่โชคดีสิบอกขอให้ดวงสิบขอได้มาสู้ชอบอีกยี่งางจนสิบถิ่นไม่เกินไปประวันเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อปปูกระดึงไปเฮ็ดตาของเราประวันเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อปปูกระดึงไปเฮ็ด

ุระนะมั่งสิบนิ้วของผู้ขายกใส่เก้าต่างทูบกันเทียนทงขอให้เป็นมาล่าขั้นเพื่อบูชาพรหมขอนมัสการน้อมพระบรมสารีริกธาตุองค์พระบาทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเงานั่งนาคอนตามเรื่องเล่าก็ย้อนมาแต่ก่อนหนุนนานว่าประดิษฐานดอกอยู่ในนาคอนนี้จำปะสีเด้อป้าเอาอาคือน้ำเก่าน้ำไม่ใส่เสือเอาคนเดียวนี้เพิ่นเปลี่ยนแปลงเป็นหน้าดุนบอกแจ้งดินแดนแห่งสารคามหน้าดุนงามพระเจดีย์โคสุปีเอาบุญบานเป็นสถานบูชาไหว้คนทั้งหลายมีความเสื่อมบ่ว่าใต้ว่าเนื้อวันสำคัญนั้นแห่งพร้อมเข้ามาน้อมมัสการพระบรมธาตุหน้าดุนนี่ละท่านเอิ้นพุทธมณฑลศูนย์รวมใจฟุ้งชนภาคอีสานนอนั่นเนินบุญเหลือเกินได้ไปไหว้องค์พระเจดีย์นั้นเห็นพระปางสำคัญจำลองไว้ตั้งหลายบอนจังเป็นตาอ่อนสนเลี้ยวบางยาหยาบเลื่อมเนื้อไตผู้สู่ทางอีกอันหนึ่งพระประจำสีทิศสางน้ำต่างๆตามประวัติศาสนามาวัดซื้อเสียงกระดังกองสมกับคนเขาย่อเมือง

เดือนสามเพ่งเข่งเข่งคืนกลางคืนเว้นขันไหลลังบ่เม่นมาอีหยังมาไหว้ธาตุพระเจ้าไหลเข้านั่นหวมบุญป้าเพนี้ตั้งแต่บุญเอิ้นง่ายๆบุญฉลองฮอดเดือนสามเพ่งมี

เรื่องบัดนี้มาสิจักก็เรื่องสิมื้อใหญ่ผ่าพ้องน้องพี่น้องตามคำคงเคยเห็นสิอ่านมาจ่าแจ่มดับแต่ผ้าแดงเท้าคนนี้

ก็ใจของจุดต่อเรื่อยมาเรื่องวันนี้พี่รถจิตต่อร้องก็คือเพิ่งดอกตอดังหัวใจพี่รถกระด้างทั้งพี่พาแรงนี่แล้วนางก็งามเอาแห่งสิไอ้คำก็คือลมเดี๋ยวนี้ขอพ่วงเต้าสิทำบุญบังไฟเสียงฟังแต่เสียงสากองมือน้องเหมือนสาไก่ใส่ไปมึงอื่นพุ่นได้ยินข่าวพ่อล้างล้างนี่แล้วไผสิเป็นผัวนางสิแข็งกันบังไฟบังไม่หัวใจมันตั้งสิไว้ตั้งแล้ว

แดงเอ๋ยนี่ยินข่าวว่ากามเมื่อไงพญาขอมเขาสิทำบุญเสงแข่งบุญบังไฟบังบ้าอดบ่ได้ดอกมื้อนี้เสียบบังไฟไปซอยเพิ่นสักก่อนนี้พอได้เห็นหน้านางไอเหลือบัดนี้แบบพอมือบัดนี้พาแดงเอ๋ยสิเตือนพวนดอกเอ๋ยไผพี่น้องเอ๋ยในท่านแม่นำข่าวให้สิถึงไผพอพญาบอกว่าทั้งไฟเมืองเมืองพี่พาแดงพี่แล้วมีศรัทธาพอแห้งสิแต่งบุญโนปางนี้บอกว่าพาพงที่สิรังบังไฟไปซ้อนใจยังแหนแห่หอยสินางน้อยอยู่ผู้เดียว

เหลืองบาดนี้เก้าสิเลี้ยวเสียบสิเลี้ยวให้ใจตาเด้อตรงกันเด้อล่ะนะคำว่าจะขอน้องสิไอ้คำยังมีเลี้ยวหัวใจเดียวคืออายสิขอตาต่ำอ้อมตาหน้ามืออ้อมแม้นสิกองกระดูกทอน

เท่าก็อยู่บ่ได้สวนไผ่ประชากรนี้แล้วพี่สิดำไฟไปสิกายคอนดอกสนบังหลายหลายปีจะมีข้างงานดังคำบันอ่อนเท่าก็อยู่บ่ได้สิไปพ่อหอม

ไปเห็นคนหลายลุ่นพวกนั่นกระบวนแห่มาแล้วนางไอเปิดตรงเอี่ยมห้องกวงสีซองลุ่มปันใดน้อมือนีพอจะ

แล้วบัดนี้พี่น้องเอ๋ยมาเสียใจลูกหลังสิหุบพังบ่คือเขาอยากไปกินสุราเมาสิหอมบุญปังก่อนอยากไปเห็นคำก่อนนั่งพระเนื้อฝ่าไอเฮาแล้วคันบ่ไปก็บ่ได้สิใจเฒ่าอยู่บ่เป็นจังสิแปลงลูกหลังสิหุบพังคือหลังนี้แล้วเป็นตัวแขนขอคำสิดังเดิมเด้อโดยดำไปดูศพงามหน่อยสิ

อดว่าล้นทนบ่ได้ทางหนักหน้าที่แล้วได้ยินเสียงดนตรีตีซ้อละอ่อมสิไปซ้อมเขาเสิร์งประเภทนี้มึงเพิ่นกันนะย่ามมาลาพอแล้วบ่าเท่าสิดวนไป

านให้กระดำบางไฟมันสิแข็งกันเนาะทั้งเองทางมวยห้ากล้องเสียงกล้องของกะลันสารมันเพิ่นฟ้อนอ่อนซ้อนเน่มวนกะใจนี่บ่เนาะเพิ่นว่าสุขอยู่ฟ้ามีตะแดดกับฝนเนาะพี่น้อง

เลือกว่าดีสุขยำนอนน้ำลำสิฟังล้ำฟังตีสุขอิเลียงยุงเอาขายุงดอกไก่กันมีมุทุกสามสันสิฟ้าแดดเสียงเหียนห้างเสียงของเสียงคำสิน้ำกองนอตีตุ่มมีหลายสุ่มหลายเสื้ออ๋อละ

เรื่องบัดนี้ให้มันสมกับอ้ายกินก่อไผหางเด้อระดังให้มันสมกับอ้ายขอดงยังหาทานอ้ายผู้ตัดกระดาษเอสามเมื่อเดือดสัวนั้นอ้ายได้แหกเข้าบ้านหมดไก่น้องหลายตัวนี่แล้วน้องหมดเราโทรหลายให้สิหูกองมาก่อนจักเสียงลำเนาะเสียงฟอนอ๋อละซ้อนฟอนแอมแอมเรื่องบัดนี้ไปถึงแทนพอทอให้ฝนหน่อยดอกลังลงพันแมงขึ้นหอดฟ้าไปหาเมีย

บัดนี้พาแดงข่าวน้ำมันไฟมาแข่งพอถึงย่ามจุดแล้วคนหลดห้องโหน้ำบังไฟผาแดงข่าวผาพงพญาใหญ่มันหลดสุอยู่ข้างข้อหยักมึงละเมงตายเพชรอุบลจะเสนอผาแดงนั่งไอเชื่อเราฟังกันเรื่องบัดนี้แบบผมเอ้ยผาแดงฝากบ่ได้เห็นไอ้ผาดังเหลียวนี่แล้วบังไฟตัวคนเดียวสุดเราเล่าข้าขังหมดทุนทางผ้าแดงหน่อยน้ำบังไฟมาแข่งของคนขึ้นหอดป่าบังไฟข้าสุดก็ติง

ลืมบัดนี้คือสิบ่ได้ดองคือดังกระใจไม้อกเอ้ยเมื่อเสียดายเนาะเฮาสิดังโตดอกไฟงอนบังไฟเสียงน้องยันขึ้นกบอุบลบ้านสังทอหน้าเพิ่นใหญ่โทเราสิกินเหล้าดอกมวนเมาเมื่อบัดนี้บุญสิได้เลิกไล่ลังนี่แล้วสาวมาปากันสิสั่งไล่ละหลางบังไฟยังข้าทางคนมือตั้งลอยมูอกเวยท่านเป็นสาวสังสู่ทั้งให้ดอกสังกันท่านเป็นบาน้ำจันสิเอิญสั่งสาวไข่เนื้อพี่น้องไปนำทางสิสั่งกันทั้งห้องจับปลาเสียงกล่องคองของคนเฮานี่พุ่มสิเต้าฟ้าแดดเท้าพุ่มสิคงดอกอวยมือมีหมดทุกสำเสือสิเนื้ออ่อนเนื้อเต้าอ่านท่านเป็นนานนานที่ดอกเสียงบุญไฟบังท่านเป็นลาด้วยกันแล้วเสียงแซวแซวเดี๋ยวให้สั่ง

นางเหลียวเห็นก็หอกหน่อยจากูกเสียงบานหวานมานั่นกาวจาเย็นจ่อยอ้อยอ้อยเอิญเสียงเพื่อนเพื่อนมาใสนางก็คิดอยากได้เอาไปไว้อยู่ห้องเมืองเด้

นับแต่นางไอ้น้อยเห็นกระหอกโตงามแขนขอค้ำเลาะอยู่ทั้งปลายนิ้วนางจึงวอนต้านกับปิดาตนขอนางอยากได้กระหอกน้อยมาไว้อยู่ดอนพอจึงตัดสั่งให้พวกหมู่นายท่านเขาจึงนำผ่านไปเราเสียวมาได้แต่นั่นนายธนูไม่เอาเป็นบ่ได้ดอกว่าสันเลยเรายิ่งกระหอกน้อยตัวง่อยไม่อยู่พรสันแล้ว

เสื้อเพิ่นผู้ใดสาก็มักผีก็มักบ่ได้เอิ้นแต่น้ำนางได้ลาดน้องจังไปหาคนตามสิไล่ยิ่งตนอายทั้งที่ตายถึงตนคนผักก็กูแล้วกูสิเว้นแต่ขอมือบ้านแม่หมู่คน

พี่น้องเอ้ยขอให้สิ้นกะหอกหน่อยได้แปดพันเกียรตินี่แล้วให้สาวมึงกินหมดสิสู่คนเต็มท้องให้มันกล่องกันทอนตายลุ

ูกเขาขอคำกระหกหน่อยไว้มาให้มอมพนันเอาตัวเป็นบ่ได้มาบอกจะใครนั่งกัน

มาออกเขาตานเช้าบ้านมาสังกันพ่อได้บอกบ้านปาดเลเถื่อหนังท่านบ่าวมาทู

0: บัดนี้พ่อเมืองพังขี้ข่าวตายไปรักษาว้อนถึงพระพอเจ้าว้อนเมาได้สู้เจอขอให้ข้าเมืองบ้านพากันมาป่าเชื่อมพ่อแม่พี่น้องเราตั้งไว้มาหากินล่ำเรื่องตะกอนเพชรอุบลเสนอพาเด่นนั่งเอาเชื่อมขั้นต่อครับ
1: อาทิตย์แด่พ่อเมืองหันมาจากถึงเมืองขาพงดอกพงต่อใจยังขังอยู่ขอสีน้ำนองแม่ไอ

พาได้เอ้ยเท่าสิขาดเคียงมาสิวิ่งพาผู้พาน้องพี่น้องไปทะยันยอมหลักสิไอ้คำน้องจนได้ไปไว้ได้มาบักสักเส้นฟ้าแลนมาถึงทุ่งเต็มแสนท่า

นางเอ้ยขี่กะมาหอดแล้วทั้งเมื่อยแก่หิวได้ละลาเป็นตะคิ้วอาหารแต่ว่านบ่ลงท้องอยากไม่กินน้ำนองกินแล้งดอกน้ำไอถ้าได้มาหอดแล้วนี่แก้วดวนพลันมาไว้

โอ้โหอุ้ยอุ้ยผ้าแดงเอ๋ยหอมกินมาถึงดังสิหมู่มังนอสังตงปนกับหอมกับส่งผสมกันอุ้ยดอกจำแจวนะเนื้อขันหนุ่ยแก้วโอ้ขันน้ำดอกส่ง

ด่างเอ้ยร้างอันว่าสิ้นตอนนี้ส่วนแกงน้องมังสั่งยังเนียนเฮือจังกินไหลสีคู่กันนอเต็มคุ้มยังแต่สุ่มสาเสือเสียงเหลือไม่ห่างแกผัวบ่มีเพิ่นบ่ให้สิกินเนื้อจมสะเนินเหลือแต่ลิ้นสมัยผัวตายดอกห่างปล่อยกับ

0: ขึ้นอย่างน้อนางเอ้ยสังมหอมมอนวดเป็นตาแสบแท้สาวไม่ห้างไม่หมายคือจังจมวาบ่ได้กินเงินจังไหนคือมักสิกินหลวงหลายเมื่อบ้านเมืองคือจังไม่กินบ่หมดบ่อิ่มบัดเพราะสาวไม่ห้างไม่หมายคือบ่ได้กินแหน่น้องหลา
1: ไอ้ผาแดงเอ้ยหากมันมั่งสังสินแนวโตกะหอกดอนโตของมันไม่หน่อยทั้งเหงื่อกระซางหลายเสียแล้ว
0: หึ
2: เลี้ยวบัดนี้แบบผมเอ้ยบัดนี้พาแดงเอ้ยคันมันฟังจอดแจ้งกะหูแจ้งกะใจจิตน้อพี่น้องตกตะเลิงเอ้ยจิตกะอิ่มเองน้อจนเอื่อมคันเสียใครเข้ามาว่า

อันนี้ดังเอ้ยดังบ่ทำเสียงดอกตอนเนื้อก็เลยมันเอียงแองหาแรงตกสะเพอห้องเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเ

เออน้องสาวไอ้สาวสาวผู้จบผู้งามสาวผู้ดีมือฟ้าพญาของสิบบ้านสานังเอนางงามขยอดซอฟ้าสิตาอายที่เบิ่งเอาท่านผู้จบกับจังเจ้างามก็ยังจำเจ้าอุ้ยเก้าบ้านสาเลยกันโวละกายผิวพันสีดังอินเมาแกงปันสั่งมากินแน่เสือมั่งสั่งกระหอบดอนน้องนางโนนางกระสั่งหอยานสีเมืองบ้านเหมือนลมหลวงเมืองในกว้างตากว้างสั่งสีลมเพรพังโนละลาสั่งมากินมั่งสั่งสีทั่วเมืองโนเมิดบ้านสั่ง

0: จ้าเดี๋ยวนี้ปัสสุธาพื้นโทรณีพ่วงสิลมพี่
1: เอ๋ยนี่บอกว่าท่านไม่จบกันตัวหรอก
0: ดังพ่อ

เหลือแต่เห็นพวกแม่ห่างทางสิ้นก็ได้กินเมื่อนี้ย่านจะสิ้นดินนั้นลงเทพังนัวละหลานฝูงนาข้อมุดสิดอดลงนอทั้งไทยผาแดงเอิญโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ขั้วเอาไรเข็นพลังแก้วขึ้นชีขันแม่งขึ้นขี้มาสือพระนองขันแม่งขึ้นขี้มาสือพระนองดอกดงนี้ผ้าดังเปิดพี่นี่มุ่งใส่ดอกผู้พานพูดแล้วอยู่ไปนั้นคงตายสิบูเฮาคงห่วย

ไอ้เอ๋ยเมื่อก็แล้วบ่ได้ดิบมันลงน้ำหัวหรือละลานหรือว่ามีแนวใดให้อยู่น้ำนางนองท่านมีทองมีแก้วเนื้อใดให้เฝ้าปล่อยหรือนางนางมีแหวนและสร้อย

ผาแดงข้าเอาน้องมาไว้มาพ่มแลนกอดผาแดงให้แน่นๆเด้อน้องอย่าปล่อยมือเหลียวบังดินมันหลบหล่มตามห้อยมามาพ่มแลนจับผาแดงให้แน่นๆขยงจนดับผาดอนโอ้ไม่ไว้เด้อน้องลาผาแดง

敢难应了过儿，哎，跟妈妈。

น้องพี่น้องนางไอ้ลองของข้าสิจุ่มจมดอกลงน้ำเห็นนางงามด้วยจมจอยจมไว้วันดอกน้ำแจ้งทั้งผาแดงแต่ให้สีมองได้ตั้งเตะตานางไอ้ตกจากมามันหมดตาทั้งสองพี่น้องคิดว่านางคงตายสิจุ่มลงดอกไม้น้ำทั้งจิ้มหัวขวนยำโอ้โหเห็นนางงามจากที่ตายเป็นผีสมมาตรหนึ่งสิมันไว้แก่กายใจเมื่อกะแลนแลได้ดินบ่ลมดอกที่หลังกำอย่างน้อเฮาได้ห่มกันแต่เพียงนี้เว้นตั้งชีมาตองสิมาปองน้องหากที่ท้อละนี้ลมลมสงบน้องอยู่บนใดไอ้ระเอ้ยนั่งสบายไปไว้โทรละชีพดอกน้นเดียวเหลือแห่งเขียวของไฟว่าสิไปบ่มีคน

ไอ้พี่เอ๋ยคือสิจมแม่น้ำตายพร้อมหนึ่งมูเมืองใครสิไปบอกเรื่องใครสิไปบอกเรื่องคนที่เพ้อเด้อ

อยู่กับดินยัดน้องกระดิ่งท้องแก้วแอ๋วแล้วแนวก็มักบ่ได้ใส่สิฮู้สิอยู่เป็นโอ้โหอาตี้พี่น้องเอ้ยบ่ได้เป็นคู่น้องสินั่งอยู่เป็นโคตรนี่แล้วบ่ได้เอาตัวตนสิหุ่มวิญญาณน้องไปคือกองกับของ

ไปพี่สิเป็ดน้ำนองเจ็ดพี่ปอกไม้ใบในหัวใจไม่อ่อนเฮาแล้วเป็นกะหอกอ่อนหน่อยก็ไปหอยเบิ่งพระน้ำทุกกะทุกขอบล่างของพี่บ่คือเขานี่แล้วเงากะเงาพังชี้สิมินปีปองน้องท่านมันคิดใจจองจำมี

เรื่องบัดนี้ตาเตือนเองสิได้ขอภาคมวลเรื่องมวลมวลเนาะตอนปลายพี่น้องลำมาหลายจนหลายสิขายขายขันลำตัดเอาตัดนอนเอาซ้ำสิหาลำแต่มองมวลขันสมนุนบ่ต้องสิพ้องเรื่องบ่อนนี่ทันอยากให้เห็นบัตรดูหันจังสิอ่านเนาะตามหาผมสิจ่าจนหมดสิสู่คนนอกลำนอง

ลืมบัดนี้แพทย์อุบลน้องน้องคนปลายน้องลาบูอดพ่อดูบังคอนสิงานบ้านอีพ่อเฮาปอฉลาดลูกเจ้าหลานเก้าดอกหลังหาบุญมาพายังสิซื้อดังคือบ้านยังเป็นหลานของท่านเอาผลงานดอกมาส่งหัวใจตรงต่อผู้เฒ่าศรัทธาเจ้าผู้สุคน

หรือบัดนี้ขอให้พ่อแม่คนสิสืบข้าทางหานมันสิเสียบคงข้าแม่นสิเสาคงข้าให้พ่อมาเห็นเผาแม่นเสียบดาวเสาฝ่าให้สัตว์เอิ้นใส่แม่นฟังไข่ดีทอฝ่าให้หันอาดอกเบิ่งแยงแม่นว่าฝนสิแดงหรือว่าฝ่าสิแดงให้น้ำจางดอกในใจอย่าสิลงลิ้นไหนสิเดินไกลกะลำเอิ้นฟังลำเพลินลำเรื่องเพิ่นดังหลายหัวมือให้คิดฮอดได้แน่ให้คิดถึงฉลาดหน่อยอย่าลืมจ่อยดอกจีจำ

ปีกับสมขาปตานีล้วนแต่ไทยทั้งนั้นชวีวันค่อยเดินถ่ายฝุ่นตายายคงจำ

ันหนึ่งนั้นฝันว่าหยวงใหญ่หงท่านพักกายเกี่ยวพอดหัดพอไว้ที่นางยานเจ้าสังสายฝันจังสี่มันสิมีร่างหายแนวใดบ่งหอมองค์จอมทำเด้อพ่อเจ้าสิไปเว้าที่เพิ่นฟังมาเรามุ่งหน้าตั้งขึ้นสู่พระลงหลวงสิไปย้อมือนกเก่าคำแถลงตานอันนี้นางคันลาบานุลาบ่าวโพ

เรื่องบัดนี้มาสิจักก็เรื่องสิมึงใหญ่ผ่าพ้องน้องพี่น้องตามคำคงเคยเห็นสิอ่านมาจ่าแจ่มดับแต่ผ้าแดงเท้าขะนิ

ก็ใจป้องกุดต่อได้แม่เรื่องบาดนี้พี่รถจิบก็ร้องก็คือเพิ่งดอกตอดังหัวใจพี่รถกระดังทั้งที่พี่พาแดงนี่แล้วนางก็งามเอาแห่งสิไอคำก็คือลมเดี๋ยวนี้ขอพ่วงเต้าสิทำบุญบังฟังเสียงฟังแต่เสียงสากองมือน้องเหมือนสา

ผาเดียงเอ้ยยินข่าวว่ากามเมื่อไงพญาขอมเขาสิทำบุญเสงแขงบุญบังไฟบังบ้าอดบ่ได้ดอกมือเสียดบังไฟไปซอยเพิ่นสักตอนนี้พอได้เห็นหน้านั่งไอเหลือบัดนี้แบบพอมือบัดนี้พาแรงเอิญสิเติมเพื่อนดอกเอิญไผพี่น้องเอ้ยในท่านแม่น้ำเขาให้สิถึงไผพอพยานบอกว่าทั้งไปเมืองเมืองที่พาแรงที่แล้วมีศรัทธาพอแห้งสิแต่งบุญโนปางนี้บอกว่าพาพงที่สิร้องบังไฟไปซ้อนใจยังแหนแห่หอยสินางหน่อยอยู่คู่เดียว

เรื่องบัดนี้เก้าสิเลี้ยวเสียบสิเลี้ยวให้ใจตาเด้อตรงกันเด้อล่ะนะคำว่าจ่าของน้องสิไอคำยังมีเดียวหัวใจเดียวคืออายสิขอตาต่ำอ่อนตาหน้ามืออ่ำเน้นสิกองกระดูกทอน

้าก็อยู่บ่ได้สวนไผประชากรนี้แล้วพี่สิดำไฟไปสิกายคอนดอกสนบังหลายหลายปีจะมีข้างงานดังคำบันอ่อนเท้าก็อยู่บ่ได้สิไปพ่อหอม

ไปเห็นคนหลายลุ่นพ่วมนั่นกระบวนแห่มาแล้วนางไอเปิดตรงเอี่ยมห้องกวงสีซองลุ่มปันใดน้อมือนีพอจะ

แล้วบัดนี้พี่น้องเอ๋ยมาเสียใจรูปร่างสิหูพังบ่คือเขาอยากไปกินสุราเมาสิหอมหมุนปังก่อนอยากไปเห็นคำก่อนนางพระเนื้อป่าไอเฮาแล้วคันบ่ไปก็บ่ได้สิใจเฒ่าอยู่บ่เป็นจังสิแปลงรูปร่างสิหูพังคือหลังนี้แล้วเป็นตัวแขนขอคำสิดังเดิมเด้อโดยดำไปดูสวบงามหน่อยสิ

โอ๊ตบ่ล้นทนบ่ได้ทางหนักหน้าที่แล้วได้ยินเสียงดนตรีตีซ้อละออมสิไปซ้อมเขาเสิร์งประเภทนี้เมื่อเพิ่นกันนะย่ามมาลาพอแล้วบ่าข้าวสิดวนไป

ให้กระดำบังไฟมันสิแข่งกันเนาะทั้งเองทางมวยห้ากองเสียงกองของกะลันสารมันเพิ่นฟ้อนอ่อนซ้อนเอ่มวนกะใจนี่บ่เนาะเพิ่นว่าสุขอยู่ฟ้ามีตะแดดกับฝนเนาะพี่น้อง

เลือว่าดีสุกจำนอนน้ำลำสิฟังล้ำฟังปีสุกอิเลียงยุงเอาขายุงดอกไก่กันมีมุทุกซ้ำสันสิฟ้าแดดเสียงเหือนห้างเสียงของเสียงคำสิน้ำกองนวตีตุ่มมีหลายสุ่มหลายเสื้ออ๋อละ

เรื่องบัดนี้ให้มันสมกับอ้ายขึ้นก็ไผห่างเด้อระดาให้มันสมกับอ้ายขอดงยังหาทานอ้ายผู้ตัดกระดาษเอสามเมื่อดอกสัวนั้นอ้ายได้แห่เข้าบ้านหมดไก่น้อหลายตัวนี่ละน้องหมดเหล่าทอหลายให้สิงกองมาก่อนจักเสียงลำเนาะเสียงฟอนออลาซอนฟอนแอมเรื่องบัดนี้ไปถึงแทนพอทอให้ฝนหน่อยดอกลังลงขั้นแมงขึ้นหอดฟ้าไปหาเมีย

0: บัดนี้พาแดงข่าวน้ำมันไฟมาแข่งพอถึงย่ามจุดแล้วคนหลดห้องโหน้ำบังไฟผาแดงข่าวผาพงพญาใหญ่มันหลดสุอยู่ข้างข้อหยักมึงและแมงตายเพชรอุบลจะเสนอผาแดงนั่งไอเชื่อเราฟังครับ
1: เรื่องบัดนี้แบบผมเอ้ยผาแดงฝากบ่ได้เห็นไอ้ผาดังเหลียวนี่แล้วบังไฟตัวคนเดียวสุดเราเล่าข้าขังหมดทุนทางผ้าแดงหน่อยน้ำบังไฟมาแข็งของคนขึ้นหอดป่าบังไฟข้าสุดก็ติง

ลืมบัดนี้คือสิบ่ได้ดองคือดังใกล้ใกล้หมายอกเอ้ยเมื่อเสียดายเนาะเฮาสิดังโตดอกไฟอ่อนบังไฟเสียงน้องยันขึ้นกบอุบลบ้านสังทอหน้าเพิ่นใหญ่โทเราสิกินเหล้าดอกมวนเมาเมื่อบัดนี้บุญสิได้เลิกไล่ลังนี้แล้วสาวมาปากันสิสั่งไล่ละหลางบังไฟยังข้าทางคนมือตั้งลอยมืออกเกลือขั้นแม่นสาวสังสู่ทั้งให้ดอกสัง

ียงกองคองของคนเฮาพุ่มสิเต้าฟ้าแดดเท้าพุ่มสิคงหนวยมือมีหมดทุกซ้ำเสือสิเนื้ออ่อนหรือเต้าอ่านขันเป็นนานนานที่ดอกเสียงบุญไฟวังขันเป็นลานึกกันแล้วเสียงแซวแซวเดี๋ยวให้สั่ง

นางเหลียวเห็นก็หอกหน่อยจากูกเสียงบานหวานมานั่นกาวจาเย็นจ่อยอ้อยอ้อยเอิญเสียงเพื่อนเพื่อนมาใสนางก็คิดอยากได้เอาไปไว้อยู่ห้องเมืองเด้

พี่น้องเอ้ยย้อนเก่าพังขี้หน่อยสิแปลงเป็นกะหอกดอนตาซ้อนซ้อนเบิ่งหน้านางฟ้าอิ่มบ่เป็นตาเลี้ยวเห็นแต่น้องพอบปูโยธานี่แล้วมีแต่ว่าจะขันสิอยู่ทั้งไปอยู่

นับแต่นางไอ้น้อยเห็นกระหอกโตงามแขนขอค้ำเลาะอยู่ทั้งปลายนิ้วนางจึงวอนวอนต้านกับปิดาตนขอนางอยากได้กระหอกน้อยมาไว้อยู่ดอนพอจึงตัดสั่งให้พวกหมู่นายท่านเขาจึงนำท่านไปเราเสียวมาได้แต่นั่นนายธนูไม่เอาเป็นบ่ได้ดอกว่าสิเลยเรายิ่งกระหอกน้อยตัวง่อยไม่อยู่พรสแล้ว

เสื้อเพิ่นผู้ใดสาก็มักพี่ก็มักบ่ได้เอิ้นแต่น้ำนางได้ละน้องจังไปหาคนตามสิไล่ตนอายทั้งที่ตายถึงตนคุณผักก็กูแล้วกูสิเว้นแต่ขอมือบ้านแม่หมู่คน

พี่น้องเอ้ยขอให้สิ้นกะหอกหน่อยได้แปดพันเกียรตินี่แล้วให้สาวมึงกินหมดสิสู่คนเต็มท้องให้มันกล่องกันคอนตายลูก

มาออกเขาตานเช้าบ้านมาสังกันพ่อได้บอกบ้านปาดเลเถื่อหนังท่านบ่าวมาทู

0: บัดนี้พ่อเมืองพังขี้ข่าวตายไปรักษาว้อนถึงพระพอเจ้าว้อนเมาได้สู้เจอขอให้ชาวเมืองบ้านพากันมาป่าส่วนพ่อแม่พี่น้องลองตั้งไว้บัดหากินล่ำเรื่องตะกอนเพชรอุบลเสนอพาเดี๋ยวนั่งเอาเพื่อนข้างต่อครับ
1: อาทิตย์แด่พ่อเมืองหันมาจากถึงเมืองขาพงดอกคงต่อใจยังขังอยู่ขอสีน้ำนองแม่ไอ

นางเอ้ยขี่กะมาหอดแล้วทั้งเมื่อยแก่หิวได้ละลาเป็นแต่คิ้วอาหารแต่ว่านบ่ลงท้องอยากไม่กินน้ำนองกินแล้งดอกน้ำไอ้ถ้าได้มาหอดแล้วนี่แก้วดวนพลันมาไว้

0: กินข้าวก้อนจนคอยขี้กันไอ้ผาแดงกินสางอ่าน
1: โอ้ยมาเป็นตาแสบแท้น้องลาวผาแดงเอ้ยหัวเต้นหนักน้องสิย้อยเย็นผู้สะดังโอ้โหโอ้ยโอ้หูยโอ้ยผาแดงเอ้ยหอมกินมาถึงดังสิหมู่มังนอสังตงปนกับหอมกับส่งผสมกันอื้อดอกจำแจวนะเนื้อขันหนุ่ยแก้วโอ้ขันน้ำ

ด่างเอ้ยร้างอันว่าสิ้นตอนนี้ส่วนแกงน้องมังสังยังเนียนเฮือจังกินไหลสิคู่กันนอเต็มคุมยังแต่สุ่มสาวเสื้อเสียงเหลือแม่ห่างแกผัวบ่มีเพิ่นบ่ให้สิกินเนื้อจมสะเนินเหลือแต่สมัยผัวตายดอกห่างปล่อยกับ

0: ตื่นเอียงโนนั่งเอ้ยสังมหอมอนวดเป็นตาแสบแท้สาวไม่ห้างไม่หมายคือจังจมวาบ่ได้กินเงินจังไหนคือมักสิกินหลวงหลายเมื่อบ้านเมืองคือจังไม่กินบ่หมดบ่อิ่มบัดเมื่อสาวไม่ห้างไม่หมายคือบ่ได้กินแน่น้องหลา
1: ไอ้ขาแดงเอ้ยหากมันมั่งสังสินแนวโตกะหอกดอนโตของมันหน่อยๆทั้งเหงื่อกระซางหลายสินแล้ว
0: หึ
2: เลี้ยวบัดนี้แบบผมเอ้ยบัดนี้พาแดงเอ้ยคันมันฟังจอดแจ้งกะหูแจ้งกะใจคิดน้อพี่น้องตกตะลึงเอ้ยคิดกะอิ่มเองน้อจนเอื่อมคันเสียใครเข้ามาว่าจ้า

อันนี้ดังเอ้ยดังบ่ทำเสียงดอกตอนเนื้อก็เลยมันเอียงเองถ้าแรงตกสะเพอห้องเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเ

โอ้น้องสาวไอ้สาวสาวผู้จบผู้งามสาวผู้ดีมือฟ้าพญาขอมสิบบ้านสานังเอ้นางงามขยอดซอฟ้าสิตาอายที่เบิ่งเอาท่านผู้จบไปจังเจ้างามก็ยังจำเจ้าอุ้ยเก้าบ้านสาเลือกันโวละกายผิวพันสีดังอินโนแกงปันสั่งมากินแนวเสือมั่งสั่งกระหอบดอนน้องนางโนนางกระสั่งหัวยานสีเมืองบ้านเหมือนลมหลวงเมืองในกว้างตากว้างสั่งสีลมเพพังโนละลาสั่งมากินมั่งสั่งสีทั่ว

0: มาสร้างผ้ากันกินกระหอกดอนแท
1: ้โอ้ยมันกระแสงปวดเหล่าบัวนั้นลำลมละลายนั่งกับคว้าใจอ้า

0: เดี๋ยวนี้ไปสุดท่าพื้นทรณีท่วมสีลมเพีย
1: งนี่บอกว่าท่านไม่จบกันตัวหรอก

เหลือแต่เห็นพวกแม่ห่างทางสิ้นก็ได้กินเมื่อในย่านจะสิ้นดินนั้นลงเพพังนัวละลานฝูงนาข้อมุดสิดอดลงนอทั้งไตผาแดงเอิญโอ้ยคั่วเอาไรแขนพนังแก้วขึ้นชีขันแม่งขึ้นชีมาสิพานองดอกดงนี้ผ้าดังเปิดพี่เวมุ่งใส่ดอกผู้พานพูดแล้วอยู่ไปนั้นคงตายสิหมู่เฮาคงห่วย

ผาแดงผ้าเอาน้องมาไว้ๆมาพรมแลนกอดผาแดงให้แน่นๆเด้อน้องอย่าปล่อยมือเหลียวบังดินมันลุกลมตามห้อยมามาพรมแลนจับผาแดงให้แน่นๆพยงจนดับผาแดงโอ้ไม่ไว้เด้อน้องล่ะผาแดง

咱那民营老官，哎，跟妈妈。

0: ปล่อยไปซะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทย

0: ราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โชคให้มันให้มัน
2: ต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอกโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569 สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟป่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์ก็ตีสิบขอให้ดวงถึงไม่พอได้ก็สู้ชกตียื้อง่างจนสิ้นชีพไม่เกินไประบันเสียงฝ้าห้อง

0: เมืองใหญ่กับอีสาน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
6: ให้โสดให้มันให้
7: มันโชยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟเตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่ง เป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
7: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อพีวีสปาท่อพีวีซีจำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
9: เปิดแล้ว
10: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
9: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
10: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสุคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
9: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
11: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
9: โทร080-194-5

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
6: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: มาดึงขอให้พี่โชว์วันที่16ขอให้ดวงถึงไม่พอได้มาสู้ชมผีงามจนสิ้นขีดไม่เกินปล่อยดึงระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเก่าระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเก่า
8: เราไม่อยากอยู่เราไม่อยากตายไม่ชื่นชมกับชีวิตที่มีอยู่ไม่ยินดีกับความตายแต่เรากำลังรอคอยวันเวลานั้นมาถึงเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาหมดเวลาแห่งการจ้างก็จะเลิกนี่คือกันเพราะนั้นถ้าผู้ใดทำคุณงามความดีไว้พร้อมแล้วไม่เคยมีความหวาดกลัวต่อภัยคือความตายเลยเพราะนั้นพวกเราทำบุญนี่ทำปันได้กับบ่อิ่มทำปันได้ยังย่างตายอยู่คือเก่าบ่ย่างตายจังไรขันทำบุญว่าสันเขาตายบ่จักของหน่อยเลยอาตมาพูดอยู่บ่อยๆแถวบ้านอาตมาเนี่ยเขาบ่มนไหนปุ้นแจกเขาบ้านแพ้เขาบ่มนอาตมาขึ้นไปหรอกมนยังเพิ่นบ่ไปเขาว่าไปจังได๋ล่ะหมอลำชิ่งก็มีหมอลำหมูหมอลำอีหยังก็มีนั่งเขาก็เลยรู้เป็นประเพณีพอเขาตายนี่เขาไม่นิมนต์อาตมาอาตมาก็เลยสบายไปเขาบ่มนเพราะว่ามนบ่ไปเวลาแจกข้าวอะไรมีนั่งมีหมอลำเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เขาไปร่วมมือกับการกระทำเช่นนั้นมันเป็นอย่างนี้นะฟังให้ดีว่าการทำบุญของเราเนี่ยยิ่งทำยิ่งทุกข์ยากลำบากแต่ว่าไปเอาบุญบ้านนั่นเถอะบ้านนี้เถอะเมื่อกี้ในบุญบ้านอุบังเขาบอกว่ามือนี้เอาบุญบ้านอุบังได้ไปสั่นเอาบาปบ้านอุบังไว้จังสั่นเป็นอย่างเดียวนี่อาตมาบอกเอาทุกครั้งมีการตายเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแต่สัตว์ตายคนก็ตายมีกายบุญกระถิ่นอุบังนี่ตายไปสองคนเป็นนี่ก็ตายไปคนหนึ่งตีกันบ้างฆ่ากันบ้างไม่ควรจะเรียกว่าเอาบุญบ้านหลวงบังควรจะเรียกว่าเอาบาปบ้านหลวงบังเมื่อในบ้านหลวงบังเอาบาปบุญที่แท้จริงที่ครบวงจรมีอะไรเราทั้งหลายจะต้องศึกษาพระพุทธเจ้าไม่ให้ทำบุญเพียงลอยๆนะท่านบอกว่าปุญญะเมวะโสสิกเขยยติอายะตัดทั้งสุขขินทริยังบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์อันเลิศพึงศึกษาเรื่องบุญให้ดีๆนั่นฟังให้ดีนะจึงบอกว่าปุญญะเมวะโสสิกเขยะผู้ที่ปรารถนาประโยชน์อันเลิศอันสูงสุดพึงศึกษาเรื่องการทำบุญให้ดีๆทำบุญให้มันเป็นอายะตัดถังสุขขินทริยังจงทำบุญชนิดที่มีแต่ความสุขเป็นกำไรไม่มีความทุกข์เป็นกำไรทานันจะสมจริยันจะเมตตาจิตตันจะภาวเจเอเตธรรมเมภาวยิตตวาตโยสุขังสมุทเทเยอภยาปัจฉังสุขังโลกังบัณฑิโตอุปปัชชติแปลว่าการให้ทานการรักษากายวาจาใจให้สม่ำเสมอสมจริยันจะสมะแปลว่าเสมอจริยันจะการประพฤติความเป็นอยู่ให้สม่ำเสมอเมตตาจิตตันจะภาวเยมีจิตใจประกอบไปด้วยเมตตาปานนี้เอเตธรรมเมภาวยิตตวาตโยสุขังสมุทเทเยเมื่อบุคคลได้อบรมได้ศึกษาได้กระทำเหตุแห่งความสุขสามประการนี้แล้วอัพยาปัจฉังสุขขังโลกังบัณฑิโตอุปปัชชติบัณฑิตผู้ฉลาดเช่นนั้นจะไปอุบัติขึ้นในโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนนันทิโตเทวโลกสมิงโมทันติกามิกามิโดเขาจะไปเพลิดเพลินในเทวโลกเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งที่ปรารถนาได้ดังใจเมื่อกี้นี่สรุปแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้ศึกษาเรื่องบุญบุญครบวงจรมี3อัน หนึ่งทานัญจะการให้สองสมจริยัญจะตัวนี้เรียกว่าศีลศีลคือทำกายวาจาใจของตนให้ปกติสมะแปลว่าสม่ำเสมอมีจริยาสม่ำเสมออันที่สามเมตตาจิตตัญจะภาวะเยอบรมจิตให้มีความเมตตาปราณีขึ้นมากๆทีนี้พวกเราทำบุญเป็นอย่างไรให้ทานให้ยุเพราะเป็นกระสายสมมติว่าบุญบ้านอากาศนี่บุญพระเวทบ้านอากาศสมมติสามอันนี้สิได้อันเดียวหนึ่งทานนั่นจะให้ยุให้ทานพอได้จังหันวันซ่อนสมจริยันจะการกระทำให้สม่ำเสมอกายวาจาใจไม่เสมอเลยเพราะหอดเมื่อบุญแล้วไม่แต่คนบ่เต็มบาทสังเงาะสังแงขันมือธรรมดาดีอยู่เมื่อธรรมดาไปในบ้านในเมืองก็มีคนดีๆคันว่าเมื่อบนมีรถฟ้อนกลางถนนก็มีแดดเต็มฝ้าสูบเซาเป่าลมฝุ่นตลบกบตลาดล่องลำทำเพลเอาแต่สิเป็นไปอันนั้นเพิ่นบ่แม่นสมจริยัญจะสมะแปลว่าสม่ำเสมอจริยัญจะมีจริยาการประพฤติเสมอต้นเสมอปลายมื้อวานนี่เป็นจังใดมื้อนี้เป็นจังซั่นอันนี้มื้อวานนี่ดีๆอยู่มื้อวานเอาบุญพอฮอดมื้อบุญหลุดไปแล้วบาดอิมาแลแท้แท้ไปแล้วบาดย่างไปฟ้อนไปเด้าไปเด้งไปกลางเดินกลางถนนเอาแต่ซิว่าหอยมันบ่พอบาดกันเบิดละบ่บาดนี่เนี่ยมันไม่สม่ำเสมอเสียไปแล้วตัวนี้เมตตาจิตตัญจะภาวะเยรวมจิตให้เจริญด้วยความเมตตาปาณีขันมือธรรมดาจะมีเมตตาปาณีมากกว่ามือบุญขันฮอดมือบุญมาแล้วไม่รู้ความเมตตาปาณีหายไปไหนกลายเป็นวันที่โหดร้ายทารุณควายตายไป10ตัวขันมือธรรมดาเนี่ยบ่ทันได้ตายขันฮอดมือบุญเป็นมือมันสิตายหลายแท้ๆได้ยินเสียงเครื่องกระยายเสียงจั่นขึ้นมันขนหัวลุกเป็นปุ๊บเป็นปุ๊บงัวควายกินกูครับ

ลบกันกับพวกกลุ่มสหประชาชาติสหประชาชาติตายไป30กว่าคนแต่กองกำลังซัดดัมฮุสเซนตายเป็นแสนเพราะอะไรมันเหนือชั้นกันใช่ไหมการทำบุญนี้ก็เหมือนกันอาจจะทำบุญหมดเป็นแสนเป็นล้านแต่ได้บุญนิดเดียวเหมือนกับซัดดัมฮุสเซนที่ต้องสูญเสียทหารไปเป็นแสนแต่ชัยชนะไม่มีเลยในขณะเดียวกันพวกอเมริกาพวกสหชาติเสียกำลังพลไปเพียง 30-40 คนชัยชนะยิ่งใหญ่เหมือนกันกับการให้ทานพระพุทธเจ้าว่าเสมอเหมือนกันกับการรบบางคนให้ทานน้อยแต่เขามีชัยชนะต่อกิเลสเขามากอย่างวันนี้ถ้าหากเราไม่มีชัยชนะต่อกิเลสกิเลสมันอยากดังกิเลสมันอยากให้คนยกย่องสรรเสริญไปจ้างหนังมามือแรงเนี่ยเต็มตึ้งเลยมีหนามีตาเขาน่องขนาดโอ้ยบุญอาจารย์ชนะเนี่ยจะแม่นเล่าดีเนาะว่าสัตว์หนังก็ดีแนวกินก็เด็ดเต็มปากเต็มคอเป็นตะเล่าสิได้บุญเขาว่าฮีแท้ในใจลึกๆคนว่าเป็นตะเล่าสิชิบหายเขาสิว่าจังสินะแต่เขาเบาๆเขาก็ย่องไปอยู่ดอกสองสามมือแล้วก็เร็วยังเป็นอย่างนี้ความจริงเขาบอกว่าเป็นตะเล่าสิชิบหายเขาสิว่าจังสินะเพราะนั้นเราอย่าไปหลงกับสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ที่จะมีชัยชนะเหนือกิเลสต้องมี3กำลังอาจารย์ชนะเนี่ยให้มี3กำลัง1กำลังทรัพย์กำลังทรัพย์ที่จะเลี้ยงดูพี่น้องทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าเลี้ยงดูหมู่พระสงฆ์ผู้ทรงศีล2กำลังศรัทธากำลังศรัทธาเพียงพอที่จะเสียสละเชื่อมั่นว่ามีบาปมีบุญมีคุณมีโทษเชื่อว่าการกระทำได้มีผลเชื่อว่ามีนรกมีสวรรค์เชื่อว่ามีชาติก่อนมีชาติหน้ากำลังศรัทธามีกำลังทรัพย์มีทีนี้มีอีกอันหนึ่งกำลังปัญญาสัตบุรุษย่อมทำบุญด้วยกำลังสามอย่างนี้มีปัญญาเห็นว่าทำอย่างนี้มันถูกมันต้องมันดีมันงามทำอย่างนั้นมันไม่ถูกแม้มันจะถูกใจชาวบ้านแต่มันไม่ถูกหลักของปัญญาชนของมหาบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าไม่ถูกหลักของบัณฑิตเราไม่เอาเราจะทำให้มันถูกต้องแต่เราจะไม่ทำให้ถูกใจเพราะใจของคนมีกิเลสมันสนองตอบยังไงก็ไม่หมดกำลังปัญญาเช่นนี้ขาดแคลนบางคนมีเงินมีกำลังทรัพย์มีกำลังศรัทธาแต่ขาดกำลังปัญญาเขาจึงทำบุญแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนอกจากนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาชั้นแล้วก็เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องมีนั่งมีม้อลำข่างัวข่าควายสนุกสนานเพลิดเพลินเขาไม่มีปัญญากล้าปีกไม่กล้าขาไม่แข็งพอที่จะตัดค่านิยมของสังคมชนิดที่ผิดผิดนี้ออกไปได้เพราะนั้นชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่ให้กับสังคมมากๆเอาจากสังคมแต่น้อยปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการค่านิยมผิดๆของสังคมไม่สามารถครอบงำใจเราคุณงามความดีที่เราจะทำสังคมกีดกันเราไม่ได้ในนี้ทุกคนอยากจะเป็นคนดีแต่ติดอยู่ที่สังคมเป็นยังจะกินเหล้าวะฉันกินเพื่อสังคมบ่กินบ่ได้บ่ตามเงื่อนไขของสังคมครับอาจารย์บ่แสดงเห็นไหมทำไมจึงสูบบุหรี่ตามเงื่อนไขของสังคมครับอาจารย์นี่แสดงว่าเขาไม่สามารถจะปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการที่ผิดๆนี้ออกไปได้พระสงฆ์เจ้าก็เหมือนกันวัดต่างๆเป็นอย่างไรเนี่ยครูจังคือปลูกห่านมอลำไว้ท้าวอนแท้ปานโบสถ์เลยมันโบสถ์เทวทัตบอกว่าวัดต่างๆเนี่ยมีห่านมอลำเลยคงเหมือนประจำมันถือต้องอยู่ว่าบ่ถือแล้วเป็นอย่างไรจังเห็ดอ๋อเห็ดตามสังคมเขาเลยเว้ยพระบาทเนี่ยเพราะเหตุนั้นชีวิตที่มีค่าชีวิตที่ประเสริฐคือชีวิตที่ให้แก่สังคมมากๆพี่น้องอาจจะไม่รู้เลยว่าขณะนี้อาจารย์ชนะกำลังให้กับสังคมให้ตั้งแต่เป็นครูบาอาจารย์สอนลูกสอนหลานแม้แต่ตนเองจะทำบุญส่วนหนึ่งสังคมอาจจะติเตียนว่าอาจารย์ชนะนี่ไม่สปอร์ตไม่ทำแบบบ้านแบบเมืองเขาแต่ที่แท้จริงลึกๆอาจารย์ชนะต้องฝืนความรู้สึกค่านิยมของชาวบ้านนะเพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อให้ทัศนะที่ถูกต้องนี่เป็นการให้ต่อสังคมที่ล้ำลึกมากสังคมจะมองเห็นหรือไม่มองเห็นก็ตามแต่นี่เป็นการให้ในขณะเดียวกันก็ปลดปล่อยตนเองจากค่านิยมของสังคมที่ผิดๆแม้เขาจะว่ากระจอกก็ช่างเขาแต่มีสติปัญญาพอที่จะไม่ให้สังคมมาขวางตั้งการทำดีของเราบางคนอยากทำดีแต่

0: ถูกสังคมกั้นว่าทำไปแล้วสังคมไม่ยอมรับเลยไม่ทำในวัดก็เหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันผู้ที่จะทำประโยชน์ให้แก่โลกแก่สังคมแก่เพื่อนมนุษย์จะต้องมีกำลังถึง2กำลังกำลังศรัทธากำลังปัญญาส่วนกำลังทรัพย์ไม่ต้องกำลังทรัพย์นั้นญาติโยมเขาสนับสนุนเองผู้ที่ทำงานให้สังคมได้มากๆพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งในธรรมในวินัยของพุทธเจ้าทำให้ดูด้วยการเสียสละพาพูดแล้วก็พาทำพาเจริญสมาธิภาวนาพาอบรมอยู่ให้เห็นอยู่อย่างไม่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ไม่มีสังคมใดที่จะมาบีบคั้นได้ลักษณะเช่นนี้ต้องมีกำลังศรัทธากำลังปัญญาพระจะทำประโยชน์ให้ศาสนาได้ต้องมีสองกำลังกำลังศรัทธากำลังปัญญาแต่โยมจะทำบุญให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ศาสนาได้ต้องมีถึง3กำลังอย่างวันนี้อาจารย์ชนะใช้กำลังถึง3กำลังกำลังศรัทธากำลังทรัพย์กำลังปัญญาเพียงพอจึงจัดอย่างนี้ได้คนอื่นทำไม่ได้มีทรัพย์มากกว่านี้มีศรัทธามากกว่านี้แต่ขาดปัญญาจึงไม่สามารถที่จะปลดปล่อยพันธนาการของสังคมนี้ได้เพราะเหตุนั้นนี่เป็นการทำประโยชน์อยู่ตลอดพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ศึกษาเรื่องบุญที่นี้บุญนั้นถ้าศึกษาดูดีๆแล้วมันก็ไม่ผิดกันกับน้ำคนโบราณที่พูดว่าสุขคนสุกินเขาภาษาสมาต่างสุขคนสุอาบน้ำสมาเกี่ยงลืนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าปุญญังสุดทางสัตตานังทาเรติทำอันใดทำให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ชำระสัตว์ให้บริสุทธิ์ปุญญังวิสุทธังสัตตานังโสเทติกโรติสภาวะธรรมอันใดยังสัตว์ทั้งหลายให้บริสุทธิ์ได้สภาวะธรรมนั้นคือบุญบุญนั้นก็คือการชำระคนให้บริสุทธิ์จากบาปถ้าจะทำบุญก็คือการเว้นบาปไม่เอาบาปมาเป็นทุนเราพูดกันบ่อยๆว่าเอาบาปเป็นทุนเอาบุญเป็นกำไรไม่ใช่ได้กำไรอย่างไรเราลงทุนด้วยบาปเพราะว่าทำบาปแลกบุญก็ขาดทุนเรื่อยไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอายะตัดถังสุขขินทริยังจงทำบุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำไรทะทันติเกนิวิเถการที่ทำตนไม่สม่ำเสมอไม่ชอบอยู่ในความสงบแล้วมาทำบุญนั้นพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ได้บุญเลยได้บุญน้อยๆเหเกนิวิเถสะทันทาคัตตวาวิทิตตวาอัฏฐโสจยิตตวามีคนบางกลุ่มบางจำพวกไม่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันสงบชอบฆ่าเขาเบียดเบียนเขาทำให้เขาโศกเศร้าแล้วมาให้ทานสาทักขินาอัสสุมุขาสะทันทาเรากล่าวว่าทานเช่นนั้นได้มาด้วยหน้านองด้วยน้ำตาได้มาด้วยน้ำตานองหน้าได้มาด้วยสตราอาวุธย่อมไม่ได้ผลเท่ากับการให้ทานด้วยความสงบเอวังสหัสสานิสหัสยานิคังกลังปิหน้าคันติตถาเตติการให้ทานเช่นนั้นแม้จะถวายให้พระฉันอิ่มเป็นพันๆองค์ทำพร้อมกันเป็นแสนคนเขายังไม่ได้บุญเท่ากับ1ส่วนร้อยของผู้ที่ให้ทานด้วยความสงบแม้เพียงครั้งเดียวดูขาดทุนอย่างใหญ่หลวงบอกว่าให้พระเป็นพันๆองค์พร้อมกันทำเป็นซึ่งแสนทำด้วยการเบียดเบียนไม่ได้ผลเท่ากับ1ส่วนร้อยของผู้ที่ให้ทานด้วยความสงบแม้เพียงครั้งเดียวเดี๋ยวพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้ให้เราศึกษาให้จังไรสิสงบบัดอาตมาเปรียบเหมือนคนอาบน้ำแห้งอาบแห้งสกปรกอาบน้ำขี้ตมยิ่งอาบยิ่งมีแต่หิดขี้ตมพ่วยลงไปอาบบ้างเป็นหิดเป็นโรคผิวหนังทั้งเหม็นทั้งสกปรกยิ่งอาบเท่าไรยิ่งสกปรกยิ่งเหม็นเหมือนคนทำบุญฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินเหล้าเมายาจ้างหนังจ้างละครมอมเมาเนี่ยอันนี้ยิ่งทำยิ่งสกปรกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินเหล้าเมายา2อาบน้ำอาบน้ำหอมอาบแล้วหอมชื่นใจถ้าอาบมากๆเข้าน้ำหอมเนี่ยมีพิษมีสารเคมีพวก CFC คลอโรฟูลฟลูออโรคาร์บอนอาบแล้วแสบหูอาบแล้วแสบตา เหมือนคนอาบน้ำหอมกับคนทำบุญเพื่อเอาหน้าทำแล้วให้เขายกย่องสรรเสริญเอ้ยเป็นตาเล่าจะได้บุญไปกินกับอิ่มเต็มปากเต็มคอใส่ถุงพลาสติกเมื่อกินบ้านพร้อมก็ได้เพราะฉันเป็นตาเล่าจะได้บุญเพราะฉันนั่งกับดีมอลำกับมวนของเราเพราะฉันในใจเขาว่าเป็นตาเล่าสิจิ้มหายนั่นแหละเราได้ยินคำยกย่องสรรเสริญเนี่ยดีใจมากแต่ความดีใจชั่วครู่อีกหน่อยก็ผ่านไปเป็นสายลมเป็นอากาศธาตุพองานเสร็จแล้วก็มาเป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังตอนนี้น้ำหอมเป็นพิษทีนี้เราก็มาดูว่าอาบน้ำด้วยน้ำสะอาดฟอกสบู่น้ำบาดาลน้ำประปายิ่งอาบยิ่งสะอาดอย่างที่อาจารย์ชนะทำในวันนี้นี่คืออาบน้ำฟอกสบู่ยิ่งทำไปก็ได้ประโยชน์ทั้งได้ความรู้ทั้งได้ความเข้าใจได้ทั้งบุญคือความสบายใจเอิบอิ่มใจไม่ได้เบียดเบียนได้ทั้งกุศลคือความรู้ความฉลาดทีนี้พ่อแม่ของเราทำไมจึงพาเราครบเรางันจะเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนการให้ทานเนี่ยเหมือนกับการรบเมื่อไปรบทัพจับศึกชนะมาก็ฉลองชัยชนะพระเจ้าแผ่นดินไปรบไปฆ่าสมัยโบราณเมื่อชนะศึกมาก็มาฉลองกลับมาถึงบ้านก็ฉลองชัยชนะแต่พวกเราทำบุญนั้นคือการรบทานันจะยุทธันจะสมมานะหุการให้ทานเปรียบเสมอเหมือนกับการรบเมื่อมีชัยชนะแล้วต้องฉลองชัยชนะบ้านเฮาว่าสองคนโบราณเนี่ยเขียนไว้ในหนังสือใบลานสองเข่าแจกสองเข่าสากสองเข่าประดับดินสองกาถินอําว่าสองนั่นมาจากคำว่าฉลองหนังสือสองพระเน้นพระจะอ่านเราดอกอย่างสมมติว่าอาจารย์ชนะแจกข้าววันนี้ก็มาอ่านเทศให้ฟัง2เขาแจกเอกสมิงปนัสมาเยคีระดังได้ยินมานี่ยังมีในคละขาบหนึ่งสถานว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮาเอาพระพุทธเจ้ามาอ่านแล้วก็เอโกเศรษฐโยยังมีเศรษฐีผู้หนึ่งแล้วเล่าไปเศรษฐีเมียตายให้คนใช้ไปส่งข้าวไปขมือไปก็เอาไปไหว้ในที่ประสาทมาจนถึงวันหนึ่งฝนตกมากน้ำหลากน้ำออกแกงก็ได้บัดสิลอยไปเดี๋ยวสิจมน้ำตายให้จังไรคนใช้แกก็ถืออาหารมาไอ้ที่จะไม่เอาไปก็กลัวนายจะว่าไอ้ที่จะทิ้งก็เสียดายพอดีเห็นพระมาบิณฑบาตเอาใส่ให้พระนี่ไปยังเลยฝนตกลินพระกับบ่มีกินก็เลยเอาใส่บาตรให้พระนี่ในสองนะสองเข้าแจกผู้เฒ่าเนี่ยคงเคยได้ยินตามบ้านเราแล้วในคืนนั้นเศรษฐีก็ฝันเห็นเมียมาหาโอ้ยตั้งแต่ตายไปบ่ได้กินข้าวกินน้ำจักเถอะจะแม่นเจ้าใจจืดใจดำแซ่บ่มาได้กินมื้อนี้ว่าซั่นเจ้าเฮ็ดจังได๋อยู่ตะกี้ว่าซั่นเศรษฐีตื่นมาบ้องเบงใหญ่เลยด่าคนใช้กู้ให้มึงเอาไปของมึงเอาไปใส่ว่าซั่นซะก่อนไปมื้อวานนี่ว่าซั่นม่อยหมอนั่นบอกว่าเอาไปของมึงมึงเอาไปใส่แล้วก็เอาไปไว้พุ่นแล้วผีประสาทพุ่นน่ะคือบ่ได้ซั่นน่ะมึงก็ตัวขยันขยอมมึงอย่าโกหกนะกูจะเอาโทษมึงเมื่อวานไปไหนบอกตรงๆไอ้หมอนี่ก็กลัวหน้าถอดสีบอกตรงๆเมื่อวานผมไม่ได้ไปน้ำหลากลัวจะตกน้ำตายผมว่ายน้ำไม่เป็นถือมาเห็นภาพมันเป็นบาตรผมเลยใส่เข้าไปในบาตรท่านคุ้มเงินผมก็ไปหายอยู่โอ้อันนี้ว่าเป็นยังได้กินตัสมาสาธโวฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายเป็นวาไปสิตัวอันนั้นเพื่อว่าสองเข้าแจกฉลองเข้าแจกแล้วมันจบอยู่เพียงแค่นั้นแต่ในสองพวกเราภาคอีสานนี่ก็ดีสองมันบ่เป็นสองเสือบาทให้จ้างนังจ้างงอล่ำมหรสพครบงานมาตายไปแล้วเสด็จมวนซืนโฮเซลมีแนวเสพแนวงานอยู่บนสวงสวรรค์เทวโลกก็มีเล่ผลบาทความจริงในทางพุทธศาสนาท่านให้ฉลองชัยชนะที่มีต่อกิเลสอย่างวันนี้เราทอดกระถินอย่างเนี้ยกลางคืนนั้นให้ฉลองยังไงมีทานแล้วจะต้องมีศีลท่านนั่งเมปาลิสุดทั้งไผมีใจใสเหลี่ยมการท่านสางกอบริสุทธิ์พองแผ่วใจแล้วจึงท่านยอมท่านหาวโมทนาย่อมอบประกอบด้วยสิ้นเพิ่นต่านข้าวม่วนเถือล่งสีเลนะสุขติงยันติจะมีสุขใดกระเพาะสินสีเลนะโพกสัมปทามีสมบัติหมากหล่นสิ้นนั่นผู้ถือสืบมาสุมือพุทธศาสนาธรรมมีประจำคนใดพองใสเสมอแก้วเขาว่าไปยังสิเมื่อให้ทานแล้วจะต้องมีสิ่งเพราะนั้นต้องฉลองทานของตนเองโดยการสมาทานศีล ถ้าทำกองบุญใหญ่กองบวชถ้าไปทำกองหดกองบวชทำกองกฐินพากันมาสมาทานศีล8ผลอุโบสถศีลแล้วสงบเสงี่ยมในคืนนั้นฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมให้ฟังดึกดื่นพอนอนก็นอนไปเช้ามาก็ตื่นขึ้นมารับอรุณมาตอนเช้ามาเจริญสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์สว่างแล้วทำอาหารถวายพระสงฆ์องค์เจ้าตักบาตรหลังจากนั้นท่านก็ให้ศีลให้พรนั่นเขาฉลองกันอย่างนั้นแต่ก่อนบ่มีหยอไปหาจ่าหมอลองหมอลำอันบาตรนี่ฉลองกิเลสได้บาตรใช้ชนะกิเลสซุ่มนั่นกิเลสมันบอกกูชนะละโว้ยมันว่าชนะธรรมะในใจพวกนี้ละโว้ยเพราะฉันเอายังมาฉลองขาขาวขาวเสื้อผ้าตัดบ่ทันแล้วซ้ำแกกหน้าแกกหลังซุ่มนั่นมาฉลองพันบุญเพิ่นเต้นงานกันยามาโยกตีนแต่หน้าหันหลังใส่เปิดก้นได้พร้อมมากันบังสาบลาบฉลองฉลองชัยชนะของกิเลสไม่ใช่ฉลองชัยชนะของศีลของธรรมไม่ใช่ฉลองชัยชนะแห่งคุณธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ชนะเนี่ยท่านพาเราทำอย่างบุญกฐินวัดอาตมาเมื่อกี้เนี่ยไม่ทราบว่าพี่น้องชาวอากาศไปกี่คนก็เห็นอยู่คนมาเต็มศาลาใหญ่ๆบังกระโพกบังเดียวไม่เคยมีปั้นคนไม่รู้เท่าไหร่ศาลาหลังใหญ่ๆท่านก็ดูเถอะว่ามันเท่าไหร่ยาว40กว่าเมตร42เมตรกว้าง16เมตรน่ะล้นไม่พอไม่มีหนังไม่มีหมอลำแต่คนเข้ามาทำไมมาเอาบุญกลางคืนฉลองมาถึงบ่ายๆก็สมาทานอุโบสถศีลนุ่งขาวห่มขาวกันแล้วหลังจากนั้นก็เจริญสมาธิภาวนาตกเย็นมาแสดงธรรมให้ฟังกลางคืนมาเช้ามาตื่นตีสองนั่งสมาธิกันจนที่ฟังธรรมทำมิกถาก่อนฟ้าสางจบแยกย้ายกันไปทำสรีระกิจล้างหน้าล้างตาอาบน้ำเตรียมอาหารหวานข้าวถวายพระสงฆ์องค์เจ้ากินกันถวายกฐินฟังเทศจบแยกกันไปอาตมาเทศไม่ได้เป็นไข้ในวันนั้นในช่วงตอนจะถวายกฐินนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสิ่งยั่วย้อมมอมเมาอันนี้เรียกว่าทำบุญครบวงจรมีทานทานันจะสมจริยันจะเมตตาจิตตันจะภาวเยทานศีลภาวนามีการให้ทานมีศีลมีการอบรมจิตให้เกิดความเมตตาปานีวันนี้จะเป็นวันแห่งความสงบวันนี้จะเป็นวันแห่งความเมตตาปานีไม่มีสัตว์ตัวใดตายเพราะการกระทำของเราในวันนี้ไม่มีวัวมีควายตัวไหนตายอย่างนี้เป็นบุญในทางพุทธศาสนาเมื่อเราไม่ทำตามหลักธรรมคำสั่งสอนพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาก็ไม่สามารถจะอยู่เป็นคู่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเมื่อพุทธศาสนาหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปความเดือดร้อนวุ่นวายจะเกิดขึ้นลูกจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์จะไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองจะไม่มีระเบียบวินัยทุกคนจะเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงมือใครยาวสาวได้สาวเอาจะไม่มีความเมตตาปานีความรักความแพงแบบสมัยโบราณจะเหือดแห้งเหยหายไปอันนั้นเพราะว่าศาสนธรรมซึ่งมันเคยมีเคยซึมซาบอยู่ในจิตในใจเนี่ยมันได้เลื่อนลอยหายไกลออกไปออกไปใครจะเป็นผู้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้พระสงฆ์เท่านั้นพระสงฆ์จะต้องเป็นแกนนำที่สุดวันนี้เป็นวันที่สิบแล้ววัดคำประมงมานิมนต์อาตมาไปแสดงธรรมตั้งแต่เมื่อวันที่8ที่9ที่10อาตมาไปดูในรายการเนี่ยมันไม่มีบรรยากาศแห่งธรรมเลยไม่มีบรรยากาศแห่งธรรมอย่างนี้อาตมาไม่ไปเพราะว่า1มีการพุทธาภิเษกพระอัครมหาสาวก2บวชชีพราหมณ์3ลอยกระทงสามปะปีหุบเพิกกับไปปานกล้วยซุกจำปลาแดกบาทนี่ปานเขาเหมาใส่กับปลาแดกบองก็ลดไอ้ลอยกระทงนั้นบอกได้เต็มปากเลยว่าไม่ใช่ประเพณีในทางพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีของแขกตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดทีปะวาลีลอยประทีปลงในแม่น้ำเพื่อบูชาพระนารายณ์บรรทมศิลป์ไม่มีในหลักของพุทธศาสนาเลยแต่เราต้องการความสนุกสนานประเพณีเหล่านี้มันลอยเข้ามาทางแม่น้ำวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงเอามาร้องในภาคอีสานปานกล้วยซุกจำปลาแดกมันเต็มตลิ่งบ่อน้ำยามโกนโจกโลกยังจะสิขาดวังแล้วคันเมืองภาคใต้ภาคกลางนู่นเขาได้รับวัฒนธรรมทางเรือประเทศอินเดียเขาล่องเรือมาขายมาซื้อกำยานซื้อทองคำสุวรรณภูมิเขาก็เอาวัฒนธรรมทีปะวาลีนี่มาเสร็จแล้วพวกเรานี่อยากสนุกอยากสนานก็หาเรื่อง มันแผ่นเดิน12น้ำก็น้องแต่มันน้องจังได๋ล่ะบ้านเฮาเต็มตะลิงบ่อน้ำงามมันโกนจกโลกครับพุ่นร่องปันใดมันก็บ่เต็มให้บ้านนี่ก็เป็นรอยสะกสช.ทำให้มันสกปรกเพิ่มเข้าไปอีกเป็นประเพณีที่จะกินเหล้าที่จะกินยาที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินมีหนังมีละครล้วนที่จะเป็นการทำลายจิตใจพระสงฆ์องค์เจ้าไม่น่าสนับสนุนสิ่งเหล่านี้เลยควรจะแสดงทำให้ฟังพระพุทธเจ้าให้ทำอย่างไรในการบูชาพระพุทธเจ้าบอกว่าให้พากันปฏิบัติธรรมธรรมานุปฏิปติปูเชมิปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นเป็นการบูชาเราทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่ให้ไปทำสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้เราเหลือแต่พิธีศาสนาพุทธของเรามีสิ่งประกอบอยู่สี่อันหนึ่งศาสนาบุคคลพระสงฆ์องค์เจ้าสองศาสนาวัตถุวัดวาอารามสามศาสนาธรรมคำสั่งสอนสี่ศาสนาพิธีพิธีทางพุทธศาสนาพิธีจริงๆมันมีอยู่สามอันวิสาขะนี่อันหนึ่งมาฆะอาสาฬหะอันนี้เป็นสิ่งที่พระจะนำญาติโยมให้พากันระลึกนึกถึงให้พากันทำวันเกิดวันตรัสรู้วันปรินิพพานวันเกิดพระพุทธเจ้านี่พอถึงวันเกิดพระพุทธเจ้าไม่มีใครสนใจแต่วันเกิดครูบาอาจารย์โอ้ยหายกว่าวันเกิดของพระพุทธเจ้าหลั่งไหลกันไปกินไปอยู่ไปอะไรสนุกสนานกันพอวันเกิดพระพุทธเจ้าวันวิสาขะเหลงไม่ให้ความสนใจเลยเดี๋ยวนี้เกือบจะลืมพระพุทธเจ้าแล้วบังเอิญที่สุดอาตมาเกิดวันวิสาขะตรงกับวันเกิดพระพุทธเจ้าพอวันวิสาขะอาตมาก็ประกาศคนทั้งหลายเคยถามว่าเฮิงวันไหนวันเกิดอาจารย์สมภพบอกไม่มีวันเกิดจะเกิดจังไหนหรือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้สนใจเรื่องวันเกิดให้สนใจเรื่องตายเห็นว่าบ้านเฮายามคนตายปั๊บไปเมี้ยเฮือนดีว่าซั่นแต่ยังจะบอกคนเกิดโอ๊ยไปเมี้ยเฮือนดีเกิดใหม่คือบ่ว่าตายนั่นเฮือนดีเกิดนั่นเฮือนกรรมคันวัดก็ปั๊บไปเมี้ยเป็นงานกรรมว่าซั่นมีกรรมแล้วเกิดลูกน้อยๆก็กำมือมาได้ในท้องผลไม่ออกทั้งหลายเคยออกลูกเรียกบางทีบอกลูกหน่อยออกใหม่มันกำหรือมันแผลบ่ได้เบิ่งซ้ำค่าเจ็บอาตมาถามทางบ้านผู้ไทยจักมีได้เบิ่งมันค่าเจ็บค่าปวดจักมันกำหรือมันแผลว่าซั่นเพราะนั้นเมื่อวันเกิดนั้นคือวันมีกรรมที่สุดลูกน้อยๆนี่ก็กำมาตั้งแต่ในท้องคลอดออกมาในมือน้อยๆนี่กำไม่แผลเลยดิ้นก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวร้องไห้โอ้ยแม่ก็กำออกลูกเบ่งว่าสันโว้ยยังเป็นเหือบ่หรือมันยางตายเป็นเลือดออกมาเคิงคู่คนกำกำปั้นกูดกิ๊กงอเขาเบ่งมันทุกข์ด้วยกันทั้งแม่เพราะฉะนั้นในวันเกิดเนี่ยควรจะคำนึงถึงแม่มากๆวันเกิดของลูกคือวันตายของแม่อันนี้วันเกิดประหารยังมากินบาดคันเป็นโยมเกิดประพากันมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูว่าสันมันจะแฮปปี้บ่แล้วมันเกิดมานั่นให้โอ้เอ๋อแวมาแต่ในท้องเพิ่นจะบอกว่าไปแม่เป็นงานกรรมว่าสันงานกรรมเกิดมามีกรรมต้มน้ำห้อนฟดล่วงลงหม้อกรรมไม่ได้ว่าหม้อบุญจะเคลือได้หันเดือนหานะน้ำห้อนฟดอยู่ลงหม้อกรรมว่าสันดังไฟไว้ว่าสันกูเป็นผัวนี่ก็บ่เฮ็ดหยังหาแต่ฟืนมาดังหม้อกรรมบ่อยากให้กันเย็นจักเม็ดเลยห้อนเกือบตายกินน้ำห้อนปากกินน้ำห้อนทั้งก้นจีไฟบ่ได้ยุบบ่ไหวอะไรดิเจ้าปัจจุบันมันแนวดีบ่เกิดพระพุทธเจ้าว่าทุกขังชาติปุณณปุณังเกิดทีไรเป็นทุกข์ร่ำไปนัตถิทุกขังอชาตัตตะทุกข์จะไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดเกิดมาแล้วมันจะต้องตายก็เลยเชิญพี่เชิญน้องไปใครจะไปเอาบุญวิสาขะกับอาตมาไม่ให้กินข้าว24ชั่วโมงก็พากันไปอยู่ได้เหรอหลายขนาดปีกายนี่ก็ 6-700 คนไม่กินข้าวกินให้ยังละมือเกิดมาบ่ได้กินเจ้าคนถ้าเฮาเนี่ยผู้ใดออกลูกไม่ยำเขาป้อนมือนั่นตายซ้ำพอดีลูกหน่อยเจ้าวันเกิดคือวันไม่กินวันที่เราจะกินแต่น้ำนมเพราะฉะนั้นในวันเกิดนี่ระลึกถึงแม่บ้างระลึกถึงพระพุทธเจ้าเกิดมามีประโยชน์แก่โลกบ้างพากันมาเจริญสมาธิภาวนาเศร้ากินมันซะนะเว้ยกินมาหลายกระบุงหลายกระเซอแล้วสมมติว่าวันนี้เกิดจริงๆมันจะทุกข์แค่ไหนก็ไม่ต้องกินนั่นก็อยู่ได้ปีหน้านี่พากันไปโลดวันวิสาขะวันเกิดอาตมาวันเกิดพระพุทธเจ้าพอดี3วันปีหน้าให้งดอาหาร24ชั่วโมงวันแรกจะให้กินอยู่ดอกก็วันสุดท้ายข้าจะเอา3มื้อพอยันมีผู้ใดไปเลยบาดนี้อันนี้เล่าให้ฟังเพราะเหตุนั้นเราทำบุญนั้นต้องฉลาดทำบุญอย่าให้มันสิ้นเปลืองทำบุญให้มันสงบให้มันพอดีให้มันพองาม การทำบุญอุทิศส่วนกุศลนี้ไม่ควรทำแล้วก็เลิกไปครั้งเดียวควรจะทำแบบพี่น้องชาวจีนพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเวลาใดคิดถึงคนที่รักคิดถึงคนที่มีบุญมีคุณคิดถึงคนที่ได้ช่วยเหลือเจือจุนเราที่เราได้ยินพระสวดอาทาสิเมกาสิเมยติมิตาสข้าจะเมเปตานังดักินังดัสสาปุเพกตามนุทธลังนังลุนลังวาโซโกวายาวัญญาปริเทวันนานาตังเปตานาจ้าไหมยังขันสิแปลว่ายามใดเจ้าคือฮอดคนผู้ล่มหายตายจากผู้นี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมีประโยชน์แก่เรามีบุญมีคุณแก่เราอย่าไปร้องห่มร้องไห้เมื่อเราคิดถึงท่านจงกระทำบุญทำบุญทำกุศลอุทิศส่วนกุศลให้อายันจะโคทักกินนาทินนาสังคัมหีสุปฏิทิตาธิคาลตังหิตายันยะทานเครื่องบูชาที่ท่านตั้งประดิษฐานอย่างดีต่อหน้าแห่งหมู่สงฆ์อันนี้จะเป็นประโยชน์ทีฆรัตตังหิตายัสสะจะเป็นประโยชน์อันยาวนานแก่ผู้ที่ล่วงลับไปและประโยชน์แก่เราประโยชน์วันนี้อาจารย์ชนะธรรมประโยชน์ยาวมากประโยชน์แก่เมียสุดที่รักประโยชน์แก่ลูกลูกได้เห็นได้ทราบซึ้งได้ตรึงใจในบุญในคุณของพ่อของแม่ประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายได้มาร่วมกันได้มาฟังในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์คิดถึงเวลาใดทำโลดในสมัยพุทธเจ้าเขาแจกข้าวบะหยากคือเฮาเด้ค้อนไปโลดหม้อแกงหนึ่งสมัยก่อนไม่มีหม้อโลไม่มีโลบินเนี่ยมีแต่หม้อดินเขาค้อนไปเอาไปถวายข้าวกับอาหารแล้วก็เมื่อพระฉันอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปเท่านั้นเองอย่างเรื่องนายสองผัวเมียที่ตายจากกันอยู่กลางทะเลทรายมีนายโกตุหลิกอาตมาเคยเล่าให้ฟังว่าสองผัวเมียเนี่ยหนีจากโลกหาทุกวันนี้เรียกว่าโลกอหิวาตายเบิดบ้านตายฮอดเป็ดฮอดไก่สองผัวเมียนี่ก็ชวนกันหนีกับลูกน้อยอุ้มลูกน้อยข้ามทะเลทรายครั้งแรกก็มีน้ำกินมีข้าวกินพอหลายวันข้าวน้ำก็หมดข้าวก็หมดประเทศอินเดียทางเหนือมีทะเลทรายทางกลางๆนี่ก็มีแล้วก็เดินไป5วัน6วันหมดน้ำหมดข้าวหิวข้าวจัดเปลี่ยนกันอุ้มลูกผัวนี่ก็สิว่าไปแล้วผู้ใช้เฮาเนี่ยบ่ค่อยฮักลูกเด็ดเดียวพ่อแม่ปานใดบางคนนายโกตุหลิกนี่อุ้มลูกไปก็ชวนเมียถิ่มซะเป็นหยังลูกของว่าซั่นหวายคือเว้าจังซั่นลูกเฮาอยู่ในพกผ่านี่คันเฮาบ่ตายเฮ็ดเอาใหม่เมียนี่ร้องไห้เหมือนหัวใจจะแตกสลายเจ้าคือเว้าจังซั่นก็อุ้มไปคันเจ้าบ่อุ้มข่อยสิอุ้มเอาพออุ้มไปอุ้มไปเหนื่อยๆผัวก็เห็นเมียเหนื่อยก็ชวนทิ้งลูกเมียก็ร้องไห้ถิ่มเถอะลูกเฮามันบ่ถิ่มมันก็สิตายอยู่ได้เนี่ยจักเฮาสิรอดหรือบ่รอดคันถิ่มแล้วมันสิไปไวมันจะไปถึงที่ข้ามทะเลทรายไปได้เมียก็กอดไว้แน่นพอผัวชวนทิ้งนั่นเข้าผัวก็สงสารเมียก็ช่วยอุ้มเปลี่ยนกันอุ้มบ้านเนี่ยให้เมียยามก่อนเพิ่นอุ้มน้ำหลังลูกนอนหลับแล้วบ้านปองไว้มันบ่ของเมียนี่มันนอนหลับปองไว้ในทะเลทรายก็เดินไปเลยเมียก็เดินไปนำหน้าผัวก็เดินตามหลังอย่างนั้นเมียก็ถามว่าเจ้าบ่เมื่อยบ่มื้อนี้คืออุ้มได้ดนแท้ข่อยคันเมื่อยข่อยสิอุ้มเปลี่ยนบ่ยางรถไปซั่นบ่จังได๋ลูกถิ่มไปพุ่นน่ะป๋าถิ่มเมียก็ไม่รู้ว่าผัวได้ทิ้งลูกก็เดินไปลูกก็ลูกคนเดียวลูกกำลังน่ารักเลยพอดีกำลังน่ารักเดินไปอีกเมียก็ถามเธอไม่เหนื่อยหรือเธอไม่หนักหรือพี่ไม่เหนื่อยหรือฉันจะช่วยเอามาให้ฉันอุ้มไปเถอะไปเถอะฉันไม่เหนื่อยหรอกฉันสงสารเธอไปเรื่อยเลยไปไกลแล้วเมียก็เลยว่าห่วยเราคืออุ้มได้โดนแฮ่แล้วบ่เหนื่อยบ่เสียเลี้ยวไปหาบัตรนี่ล่ะมีแต่มือเปล่าๆใส่แล้วลูกเฮาว่าซั่นคอยถิ่มไปพูนมันตายระปานนี่ว่าซั่นเมียนี่ร้องไห้เบือนหัวใจจะแตกสลายน้ำตาไหลอาบแก้มเจ้าเฮ็ดจังซั่นว่าซั่นวิ่งคืนทะเลทรายมันไม่มีต้นไม้มันวิ่งตามรอยตนเองนำห้อยเจ้าของนำไปนำไปเห็นลูกแข็งกระแดแล้วแห้งแล้วในทะเลทรายมันมีลมมันแดดมากอาตมาเคยไปอยู่มาแล้ว6ปีทะเลทรายนี่เมียนี่เห็นลูกก็อุ้มร้องไห้ก้มดมสานี่เคล้าเคลียไปกับลูกเอ้ยเป็นหักตาแพ่งแม่ละหักเจาะปานแตงแพ่งปานไข่พอเจาะบ่หักน้ำเนาะเกิดมาเป็นลูกของแม่เสีย บ่แม่นโทษของเจ้าเลยที่เจ้ามาตายโทษของแม่ของพ่อที่ทุกข์ที่ยากแกร้องไห้ลำพึงลำพันไปอุ้มไปผัวนั่นก็ปลอบใจว่าเฮ้ยเจ้าจะห้องอย่าให้มันตายแล้วก็ทิ่มซะมันอยู่น้ำพกหาเฮานี่ดอกหลวงสั่นเมียก็ยิ่งร้องไห้ใหญ่เห็นว่าผัวใจจืดใจดำไปไปโดนเดือบประส่วนเมียปิ้งกินซะเป็นอย่างสั่นมันนั่นนั่นเมื่อมีเรื่องกินเนี่ยมันหลายหมื่นเมียยิ่งร้องไห้ใหญ่เช่นสิในผู้ชายเฮานี่เนาะเมื่อเกือบจะเป็นอย่างนี้ส่วนมากเมียนี่ก็ร้องไห้สุดท้ายลูกน้อยนี่ก็เปื่อยก็ยุ่ยเพราะความแดดความแผดเผาเนี่ยแห้งยุ่ยเลยแล้วก็เอาลูกเนี่ยไปฝังดินทรายช่วยกันฝังก็พอดีข้ามทะเลทรายไปเห็นบ้านคนเลี้ยงวัวนายโคบาลเลี้ยงวัวเป็นฟุ้งนายคนนี้เป็นคนทำบุญเลี้ยงพระปัจเจกับพระพุทธเจ้ามาจากภูเขามาบิณฑบาตนายคนนี้ก็ทำบุญเลี้ยงพระทุกวันวันนั้นนิมนต์พระมาเลี้ยงพอดีคนทุกข์ยากในข้ามทะเลทรายไปถึงเขาก็เลี้ยงพระแล้วก็เลี้ยงคนที่ไปที่มาคนทุกข์ยากอนาถาสองผัวเมียนี้ไปถึงเขาก็เลยแบ่งให้กินพร้อมมีแต่หนังหุ้มกระดูกไม่ได้กินหลายวันพอเขายกสำลักมาให้โอ้ยจะแม่นเจาะพระกันทุกข์กันยากเนาะเขากินเขาซะหัวนี่สาวซะเลยบ๊อบญาติตีนญาติมือญาติเมียกินหลายกว่าเพิ่นหิวมาหลายมื้อเมียกินได้3คำเกินไม่ลงสงสารผัวแม่นแนวใดแม่นเล่าเป็นจังใดเฝ้ารั่วใส่ญาติเมียกินเบิดเมียเลยสมเพชเวทนาเลยกินไม่ได้หยุดแม่นเจ้าจังใดเจ้าสมาโหยมาหิวแท้ข่อยสิเศร้าหรอกให้เจ้ากินซะคันเจ้าบ่ตายข่อยก็สิบ่ตายให้เจ้ากินอิ่มเหลือข่อยจังสิกินหมอนี่กินจังใครหิวไม่ได้กินมาหลายวันกินมากๆแล้วกินไม่ลงแล้วก็แค้นมาในตาเหลือกตาส้นตายพอดีตายพอตายแล้วนายโคบาลเนี่ยพร้อมทั้งคนใช้ก็สงสารมาหานางช่วยกันไปเผาช่วยกันไปเผาเผาเสร็จนางนี้ไม่รู้จักที่จะไปก็ขออยู่เป็นคนเลี้ยงโคก่อนพระสิตายเนี่ยพระยังไปเห็นหมาตัวหนึ่งหมาตัวนั้นกำลังกินอาหารพระท่านชั้นอิ่มท่านก็แบ่งให้มันกินพระปัจเจกับพุทธเจ้าคือหมาวัดเนี่ยแต่เป็นหมาหมอนั่นหมาแม่ออนซ่อนหมานี่คนเฮาเนี่ยเบิ่งดีๆเด้เวลาจะตายจิตของเราเป็นอย่างไรถ้าใครจิตเศร้าหมองตกนรกถ้าใครจิตดีงามคิดถึงบุญตายแล้วขึ้นสวรรค์แต่ถ้าผู้ใดออนซ่อนอีหยังอยู่กำลังตายคือออนซ่อนผู้นั้นผู้นี้ออนซ่อนหมูออนซ่อนหมาไปเกิดเป็นหมานายโกตลิกนี่กินไปตาเหลือกตาส้นตาเลี้ยวไปเห็นหมากำลังกินอาหารดีๆโอ้ยมันดีกว่ากูเนาะหมานี่บ่อึดดูอึดกินออนซ่อนมันนี่ว่าซั่นมันมาเกิดบนดีพอแกตายปั๊บแกแค้นตายวิญญาณไปเกิดในท้องหมาตัวนั้นหมาตัวนั้นออกลูกมาเป็นลูกโทนส่วนเมียนั่นก็อยู่เลี้ยงโคงรับจ้างเลี้ยงงัวหมาตัวนี้ใหญ่ขึ้นแล่นไปซอยเมียเลี้ยงงัวเมียบ่ฮู้เลยดิแต่ว่าหมานี่มันจำนี่คือเมียมันพองัวไปใส่มันแล่นหลักเมียสบายฮู้คือคุ้นแท้ว่าหมานี่เอาเมียคาดเล็บหน่อยตีกับบ่หนีแล่นแต่น้ำกลเมียแต่ไม่สามารถจะรู้จักส่วนนายโกตัวเล็กนี่ก็จำอยู่มาได้7เดือนตายแต่เมียนี่พอเลี้ยงงัวอยู่ได้ข้าวได้ปลาที่นายโคบาลให้กินวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้ามาบิณฑบาตนางก็คิดถึงผัวก็เลยเอาข้าวได้หม้อหนึ่งในแบ่งไว้กินครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้กับแนวกินก็เอาไปถวายแจกเขาทำบุญอุทิศก็เลยบอกว่าคิดถึงผัวที่ตายจากไปขอถวายภัตตาหารในเพื่ออุทิศส่วนกุศลนายโกตุหาริคู่เป็นผัวที่ได้ร่วงลับไปข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าท่านรับแล้วท่านฉันแล้วท่านอนุโมทนาแล้วอุทิศส่วนกุศลนั้นบุญนั้นอุทิศส่วนกุศลนั้นมันไปถึงบ่ได้ไปจ้างหนังจ้างหม้อล่ำขาวง้อขาวควายอย่างใดอาหารครึ่งหม้อทำนะพอเสร็จแล้วนายโกตุหาริคนี่แกเป็นหมาอยู่ไปเลี้ยงงัวให้แกกับเมียแกนั่นแต่เป็นหมาดีสำนึกเป็นหมาตัวผู้เวลาใดพระปัจเจกกับพุทธเจ้ามาบิณฑบาตหมาตัวนี้จะเฝ้ามองเมื่อท่านมาฉันที่บ้านมันก็ไปนอนอยู่ข้างๆท่านก็ให้มันกินแต่เวลาใดท่านไปบิณฑบาตถ้าเจ้าของมันไม่ใส่บาตรมันจะเห่าหอนให้เจ้าของมันมาพอเจ้าของมันมาใส่บาตรแล้วมันหยุดเห่า จ้าของสังเกตว่าโอ้มันดีด้วยหมาเนี่ยล่องเบิ่งมือใดพระมาบิณฑบาต ทำเป็นไม่เห็นมันจะเห่าเห่าอยู่อย่างนั้นเจ้าของไม่มาใส่บาตรมันจะขึ้นไปคาบคาบผ้าดึงมาทั้งเห่าเพื่อให้เจ้าของรู้ว่าพระมาแล้วมันบอกว่ามันได้กินอยู่กับพระมันก็มีความเลื่อมใสในที่สุดเจ้าของก็มั่นใจว่าหมาตัวนี้มันรู้จักเมื่อนึงก็เลยคุยกันครับพระประเจกพระพุทธเจ้าว่าวันใดถ้าผมลำบากผมอยากนิมนต์ท่านมาฉันที่บ้านถ้าผมมีอาหารถ้าผมยากผมจะให้หมาตัวนี้ไปนิมนต์ท่านขอให้อย่าได้เข้าใจว่าผมไม่เคารพผมจะให้หมาตัวนี้ไปนิมนต์นะพระประเจกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเจริญพรตามสะดวกเถิดเวลาใดอยากจะไปถวายอาหารไปไม่ได้มีอาหารดีนายโคบาลนี่แกเรียกหมานี่มาแล้วก็จะตกมือชี้ไปทางเขานันทมูลกะหมาตัวนี้มันจะวิ่งไปเลยวิ่งไปแล้วก็ไปเห่าไปเห่าแล้วก็ไปคาบคาบผ้าดึงพระประเจกกับพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะมาท่านก็ลองใจมาถึงแล้วท่านก็เดินออกนอกทางมันก็จะไปเห่าลักให้เข้าทางเมื่อท่านไม่เข้ามามันก็คาบชายผ้าสบงเนี่ยดึงมาโอ้มันหูจักปานนี่มันรู้ภาษาคนขณะที่คนพูดกันมันรู้แต่มันพูดไม่ได้อย่าลืมว่าบางทีหมาอะไรต่างๆงูควายที่มันอยู่กับเราบางทีมันรู้จักภาษาเราบางทีเป็นลูกเป็นหลานเราหรือเป็นใครต่อใครเนี่ยมาเกิดบางทีเป็นหนี้เรามาเกิดงูควายบางตัวเนี่ยรู้จักเจ้าของรักเจ้าของพระพุทธเจ้าว่าอัฏฐกัมมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมในโลกนี้ไม่มีใครที่จะไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องกันในโลกนี้ไม่มีใครที่จะไม่เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่าที่เกิดมาเป็นเวลาอันยาวนานเนี่ยหมาตัวนี้พอได้ยินเจ้าของพูดกับพระประเจกกับพุทธเจ้ามันฟังรู้แต่มันพูดไม่ได้วันหนึ่งออกพรรษาพระประเจกกับพุทธเจ้าเนี่ยพูดกับนายโคบาลว่าโยมอาตมาจะไม่ได้อยู่แล้วออกพรรษาจะไปทำจีวรกับหมู่กับคณะในลัดอื่นเมื่อไหร่ท่านจะกลับมาบอกไม่ได้อาจจะไม่ได้กลับมาเลยโยมบอกว่าผมจะช่วยทำให้ไม่เอาหรอกเพราะว่าพระจะต้องทำกับพระหมานี่มันฟังอยู่มันได้ยินโอ้ท่านจะจากไปแล้วมันคิดถึงเมื่อท่านลาโยมแล้วท่านจากไปหมาตัวนี้ก็เดินตามไปพอพ้นหมู่บ้านท่านก็เข้าฌานเข้าสู่จตุถฌานเข้าสู่ลหุตสัญญาตัวเบาวิวแล้วท่านก็เหาะไปหมามันหอบไม่ได้มันก็วิ่งตามเห่าหอนสุดท้ายมันก็สลบลงตายเพราะมันคิดถึงมันศรัทธาท่านเหาะไปมันบินไปมันวิ่งไปพอมันตายปั๊บมันเกิดเป็นเทวดาชื่อโคสกะเศรษฐีชื่อว่าโคสกะเทพบุตรพระอินทร์ตั้งให้เป็นโคศกในสวรรค์มีบุญที่ได้เห่าที่ได้หอนเพียงแต่กระชิบบอกภาษาบาลเท่าว่าซีมคอยๆดิดังไป16โยชน์เสียงดังกว่าเครื่องลำโพงเทพบุตรที่เสียงดังมากเลยบอกโคสกะเทพบุตรเป็นโคศกในสวรรค์พระอินทร์จะใช้ให้ประกาศเรียกเทวดามารวมบอกโคสกะเทพบุตรแกประกาศแกพูดเบาๆเนี่ยกระชิบเบาๆเนี่ยดังไป16โยชน์ถ้าห้องดังๆนี่ดังปานใดต้องปิดหูไว้เสียงดังมากเสวยทิพย์ผสมบัติอยู่บนสวรรค์แล้วก็หมดบุญจากสวรรค์พอหมดบุญแล้วมาเกิดบาปได้บาปเนี่ยอย่าลืมว่าเอาได้บุญบ่บาปก็เอาได้บาปที่ชวนเมียทิ้งลูกชวนเมียฆ่าลูกแล้วก็บาปที่ฆ่าลูกเจ้าของเวลาที่ฆ่าลูกตนเองแล้วมาตายแล้วยังไม่ได้มาเสวยบาปนั้นแต่ยังไปเกิดเป็นหมาเพราะจิตมันเลื่อมใสเมื่อเกิดเป็นหมาเลยได้เป็นหมาดีได้เฮาได้ฮ้อนได้เลื่อมใสพระประเจกพระพุทธเจ้าตายจากหมายังไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นโคสกะแต่อย่าลืมว่ากรรมเก่าที่ชิงลูกกรรมเก่าที่ชวนเมียฆ่าลูกกินยังมีอย่าลืมนะผู้ใดฆ่าลูกดีๆกินยาฆ่าลูกเตรียมตัวตกนรกให้ดีๆนะไม่ว่ายังไม่พ้นนะต้องทำบุญอุทิศให้เขามากๆเลยอย่าลืมทีนี้นายโกตุหลิงนี่เมื่อหมดบุญจากสวรรค์มาเกิดเป็นคนแล้วที่นี่บาปที่ทิ้งลูกฆ่าลูกไปเกิดเป็นลูกพูดภาษาบาลีว่าลูกกะหรี่ลูกผู้หญิงโสเภณีงามเมืองนางนี่คลอดลูกปั๊บออกมาเนี่ยเป็นผู้ชายปกติเป็นผู้หญิงเขาเลี้ยงเป็นผู้ชายเขาฆ่าทิ้ง พอออกมาเป็นผู้ชายมันก็บอกแมงดาบอกคนประจำสำนักคุที่คุมซ่องเอาเด็กคนนี้ไปทิ้งเอาไปถิ่มใส่บาตรเอาไปทิ้งที่ป่าช้าเลยเอาไปทิ้งขยะนอกเมืองเลยเพราะบาปที่ฆ่าลูกก็เอาไปทิ้งพอไปทิ้งปั๊บขัดมีบุญอยู่หันบุญที่ทำไว้ยังไม่ตายเช้ามาคนเลี้ยงโคไปเห็นแพงคือลูกเนี่ยอุ้ยจะเป็นผู้จบผู้งามหักเลยคนนั้นแกมีลูกอยู่แต่แกไปเห็นแกก็เอามาเลี้ยงบังเอิญเศรษฐีคนหนึ่งตั้งท้องแล้วมีหมอดูประจำกำลังคอยที่จะออกวันนี้พรุ่งนี้ก็ให้หมอดูมาดูประจำหมอดูก็เลยบอกว่าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหมอดูเขาดูไปบอกว่าวันนี้ถ้าเด็กคนใดเกิดวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีอ้าวเมียเศรษฐีที่กำลังท้องใหญ่ๆก็รอคอยว่าถ้าลูกเราออกวันนี้คงจะเป็นเศรษฐีแต่ลูกไม่ออกเลยวันนี้ไปออกเอาพรุ่งนี้ผมแล้วก็ถามหมอดูก็บอกว่าออกพรุ่งนี้มันไม่เป็นมหาเศรษฐีแต่ออกวันนี้เป็นมหาเศรษฐีแน่เพราะดวงมันดีเมียเศรษฐีก็เลยให้คนชายว่าไปหาดูสิลูกใครออกในบ้านนี้วันนี้ถ้าออกแล้วเนี่ยไปขอเขาไปซื้อออกไปถามไผก็บอกลูกก็เลยไปถามคนเลี้ยงโคว่าได้ลูกเฮียอยู่ที่กองขยะกำลังน่ารักเลยมาบอกเศรษฐีไปซื้อให้คนไปซื้อมาเลยลูกน่ะซื้อมาเป็นพันกะหาปณะคิดว่าลูกคนเนี้ยมันเป็นผู้ชายถ้าลูกเราออกมาเป็นผู้หญิงจะให้มันเอากันมันจะได้เป็นมหาเศรษฐีถ้าลูกเราเป็นผู้ชายฆ่ามันทิ้งไอ้หมอเนี่ยมันจะไม่มาเป็นเศรษฐีแข่งเราหมอเนี่ยมันจะไม่มาเป็นเศรษฐีแข่งเราในความอิจฉาพอถึงวันใหม่มาลูกก็ออกลูกมาเป็นผู้ชายพอเป็นผู้ชายก็เอาบักนี่ไปทิ้มไปขาเพราะมิฉะนั้นไอ้หมอนี่มันจะเป็นมหาเศรษฐีเอาไปไว้ใส่บัตรเอาไปใส่ทางเกวียนกลางคืนพ่อค้าเกวียน500เล่มมาเนี่ยเอาไปใส่ในห้องมันหลดงัวเหยียบเกวียนเหยียบให้มันตายขาดกระจุยพอเกวียนมาถึงตอนเช้าๆมาถึงงัวตื่นวิ่งหนีหมดแฮมเป็นอย่างอยู่ในมันเงี่ยงไฟดูมาเห็นเด็กน้อยนอนอยู่ขวางทางเอ้าได้ลูกอีกนายกองเกวียนนี่ก็รักเอามาเลี้ยงไว้เป็นลูก
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุ จำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อพีวีซีเสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบ

าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เฮ้ยมันหนังละเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร
7: 0801945318เด้

0: ลยได้ผมใส่แล้วสองกาเนี่ย
1: ใส่สองกาใส่ก็ไม่ได้ยังไงอ่ะเพราะผมมีกาทำไมคุณไม่ลบออกล่ะ
2: มาเกิดก็ลบไปข้าราชการ
0: ขอโทษขอโทษ
2: ผมไม่ได้ฝ่าเฟอนี่พี่ใบใช้สายตามันดีหน่อยนะ
1: คุณยายนะคุณอย่าพูดนะ
0: เงินเดือนก็ไม่กินตังค์กลับไปบ้านทำให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยรัก

ค่ะเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

คุยพ่อแนบไปทีเดียวพาเราเข้าตรอกซอกโคดเคี้ยวพอถึงทางเปลี่ยวเลยตกตุ๊บ